0: คุณคือพยัคฆ์ร้าย2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริง
0: อันน่าโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยนี่เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยัคฆ์ร้าย2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับมันอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: แต่ก็เดี๋ยวไปโจทย์ยากอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยัคฆ์ร้าย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมสวัสดีครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกหลายด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยัคฆ์ร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม
0: ่และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ
4: สวัสดี

0: ในเบื้องต้นเนี่ยของพันธุ์ไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร่ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนต
0: ู้
1: เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบผมเคยเลี้ยงมาก่อนผมเคยเลี้ยงแค่อาทิตย์เดียวตาย
0: ทำไมเป็นอย่างนั้น
1: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อของผิดประเภท
0: ครับ
1: เพราะไม่รู้ใจเขา
0: ครับ
1: ต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
0: นี่ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันซิว่าพยัคฆ์ร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ถ้าตามือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
0: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเนี่ย
1: เราต้องมีตู
0: ้ตู้
1: นะคะค่ะมีตู้แล้วก็ต้องมีไฟไฟที่จะติดนะคะแล้วก็มีตัวกรอง
0: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี
1: ่มีได้มีได้มีได้เราต้องจัดก่อนจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
0: ครับอ๋อ
1: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
0: ครับผม
2: แล้วไอ้ดินดำนี่เขาเรียกดินอะไรครับเนี่ย
1: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
0: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
1: นำเข้า
0: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ
0: น
1: แต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยจ้ะ
2: แล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไหมครับเนี่ย
1: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
2: มันจะไม่ขุ่น
1: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
0: เครื่องมือแพทย์เลยครับผม
1: เห็นไหม
0: ครับผม
1: ต้องมีเสียงนะของแท้ต้องมีเสียงแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
0: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยนมาก
1: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
0: ครับผม
1: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ครับผม
1: สำคัญเรื่องความสะอาด
2: ถ้าตามือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
2: นะคะเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
1: นั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
2: นะค
1: ะก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
2: โอ้นี่คือที่ต้องปฏิบัติเลย
1: ทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
0: เลี้ยง
1: ขึ้นไปนั้นก็ต้องทำ
3: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
1: อันนี้คือข้างหน้าตู้
2: ครับผม
1: อันนี้คือข้างหลังตู้
2: ครับผม
1: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนสูงสัก2เซนเพราะว่าปักจะได้อยู
0: ่
1: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
0: โอ้เป็น
1: นิดนึง
0: คร
1: ับ นี่มันเติมนิดนึงได้2กันยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
2: ก็ได้แล้วนะ
1: ได้มั้ย
0: น่าจะได้ครับดูแล้ว
1: โอเคโอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
0: ครับผม
1: บวกเกินสวยเยอะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะคะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุง
0: ครับ
1: เหมือนเราจัดที่บ้านเห็นมั้ย
2: ครับผม
1: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
0: สวยเรา
2: เราถูกใจเราก็นะ
1: สวยเรา
0: เพราะเราดูครับ
1: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ย ที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ
2: ่
1: ลุงต้องปลดไซส์ตัวเองลงมาอีก
2: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันลงไม่ได
2: ้
1: บางทีหยิบมาหูก้อนนี้สวยจังเลย
2: สวยแต่ว่ามัน
1: ไม่สวยจังเลยลงไม่ได
3: ้แล้วพยักร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยักร้าย2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับและตอนนี้ก็มีการเลือกพันธุ์แม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
0: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
0: สงสัยว่าทำยังไง
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระช
0: อค่อยซึมมาจากนู่นนะ
2: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
0: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่มองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
3: แล้วพยักร้ายทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
0: ตู้ใบน้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ้สวยอ่ะ
1: สวยไหม
2: โอ้ยว่าโอ้โห
0: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยักร้ายของเราเนี่ยต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่รัชนีเนี่ย
2: เป็น
0: พี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็ม100อย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับพร
2: ้
0: อมครับ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมเชิญครับตอนนี้พยักร้ายของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหม
2: พอโอเคพอแล้วได้
0: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับเนี่ย
1: ลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
3: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยักร้าย2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
0: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มาแล้ว
1: ต้องลงชิ้นใหญ่ก่อนชิ้นเล็กทีหลัง
0: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
3: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแหมไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
2: ใช้ได้นะ
1: ใช้ได้เนาะ
2: อันนี้แถมนี้

0: ขออีกนิดนึงขออีกนิดนึง
1: มุมนี้โอ้
0: ครับผม
1: แจ๋วเลยพอแล้วพอแล
0: ้
1: ว
2: แหมพอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำนะครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
0: ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์จริงๆมันคือตัวกรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี
2: ้แล้วการจัดตู้ปลาของพยัคฆ์ร้าย2484ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
0: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
1: พอใจครับ
0: พอใจเต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
3: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
0: ครับ
3: นะ
0: ยังไงฮะ
3: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะมันยังไม่เข้ากัน
0: ยังไม่เข้ากันข้อที่2แล้วครับ
3: ค่ะจุดเด่น
0: ครับผม
3: จุดเด่นนะคะ
0: ครับผม
3: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด่นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
0: ครับผม
3: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอ้ตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
0: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
3: ผ่าน
0: ครับผม
1: ขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ
0: และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รัชนีวงพิเศษคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับร้านTriple Tree Aquarium นะครับและก็ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ไว้มากๆครับแล้วช่วงหน้าไปพบกันในช่วงห้องวิจัยวัยทอง
4: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีพยัคฆ์ร้าย008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยัคฆ์ร้าย2484ของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่พยัคฆ์ร้ายไวทองและพยัคฆ์ร้าย008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
0: ก็
4: จัดตู้ปลา
0: จัดตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเรียกพืชน้ำ
1: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไงถึงจะถูกต้องอะไรอีกก็ดีครับ
4: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จัดตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
1: ต้องใส่ครับ
0: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
4: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
1: ๆคุณหมอครับผมยังสงสัยว่าไอ้โรคติดเชื้อพวกสูงอายุน่ะมันมีอะไรบ้างครับ
4: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ
0: ่
4: ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะ วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
6: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ฮะวัคซีนที่ว่ามานี
4: ่แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปทำมาการจัดตู้ปลาการโดนดินต่างๆเนี่ยต้องระวังเชื้อบาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันบาดทะยักเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการป้องกันค่ะ
6: ม
4: ีอย่างอื่นดูอีกนะคะนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู่การควบคุมโรคประจำตัวค่ะนะคะใช่ค่ะโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางคนเจอยาที่เข้าหมวดสเตียรอยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
1: นี่ถึงเป็นอันตรายอย่างหนึ่งเลย
4: ใช่ค่ะ
6: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
4: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขนาดเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
6: ครับผมแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปสุขภาพ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม
6: ่ๆ
4: รวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
6: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบปากกาสนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงชูนะครับ
4: ยินดีด้วยค่ะ
6: ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
4: ขอบพระคุณคร
6: ับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงและแล้วตู้พันไม้น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเฉิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือมาสิทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้ทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีฟชิดนายเลย

0: ไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
1: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
2: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
3: โอ้โห
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
2: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
4: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
5: เร็วมาม
6: าเร็วเร็ว
7: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
9: อ้าวไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

ในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้หากได้ใช้เวลากับครอบครัวก็น่าอิจฉาความสุขของพวกเขากันจังนะครับแต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับจะยังคงมีธุระหรือภารกิจบางอย่างที่ไม่เข้ากันกับวันพักผ่อนสบายๆของครอบครัวสักเท่าไหร่ครับ

0: การได้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าได้ใส่ใจกันดูแลความรู้สึกและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขของครอบครัวได้ครับแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันบ้างไหมครับภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาทำลายความสุขของครอบครัวได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมได้ในทุกๆมิติซึ่งผมหวังว่าความรู้จากรายการนี้ครับจะส่งผ่านไปเป็นความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมและเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับว่าไงครับพี่แนนกุญแจรถกับพี่แนนเหรอก็แขวนไว้ตรงที่ประตูไงดูแล้วเหรอลองนึกดูดีๆเมื่อวานเข้าบ้านแล้วทำอะไรบ้างอะนึกได้เหรออ๋ออยู่บนตู้เย็นเมื่อวานตอนไปเปิดตู้เย็นคงไปกินน้ำแล้วก็วางไว้บนตู้เย็นน่ะสิเจอก็ดีแล้ววันหลังก็มีสติหน่อยแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเป็นแบบพี่สาวผมคนนี้บ้างไหมครับวางของไว้เองแล้วก็ลืมเองว่าวางไปตรงไหน
1: ของที่ลืมบ่อยๆนะคะคือแว่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ประจำส่วนที่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะอาบน้ำหรือตรงโน้นตรงนี้เมื่อเวลาเราที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเสียบใช่ไหมคะเราก็จะวางทิ้งไว้แต่เวลาที่จะนึกขึ้นได้นี่คือเวลาที่เราต้องทำการนั้นนะคะเช่นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือจะดูทีวีหรือจะอะไรก็แล้วที่คอนเซิร์นกับการที่จะต้องใช้แว่นสายตาค่ะบ่อยไหมก็บ่อยมากเหมือนกันโดยเฉพาะแบบว่าบางทีอยู่บนหัวตัวเองยังลืมเลยอะว่าแบบเอ้าแว่นไปไหนแว่นแม่อยู่ไหนโอเคอยู่บนนี้
2: อ๋อเคยลืมในห้องน้ำชายนะฮะที่ทำงานแล้วก็คือลืมคือไปปัสสาวะแล้วก็ลืมแว่นตาวางไว้ที่วางของแล้วก็คิดว่าจะรีบกลับมาทำงานนะก็เลยลืมทิ้งไว้ครับผม
3: มีเมื่อเช้าค่ะก็หากระเป๋าโน้ตบุ๊กมาทำงานไม่เจอจำได้ว่าทุกวันศุกร์ต้องเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานที่บ้านแต่ว่าเมื่อเช้าหาไม่เจอก็นั่งนึกเอ๊ะหรือว่าเราลืมตอนแรกคิดก่อนว่าเราลืมว่ามันเป็นวันศุกร์หรือเปล่าคิดว่าหรือเราทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนั่งนึกดีๆอ๋อเมื่อวันเสาร์เราจัดกระเป๋าเราเลยเห็นว่ามันลกเราย้ายไปกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็หากระเป๋าใบนั้นไม่เจอพอดีแม่บ้านย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งผ่านไปวันอาทิตย์ไปเที่ยวพอนึกออกก็เรามานั่งหาใบนั้นใบใหม่แล้วก็เจอ
4: ก็เป็นนาฬิกาค่ะคือปกติพี่จะถอดนาฬิกาไว้ประมาณที่ชั้นล่างตรงแถวบันไดและทีนี้มีวันหนึ่งอ่ะพี่ลืมไปว่าพี่ถือขึ้นไปบนห้องนอนแล้วพอถึงเวลาที่เราจะใช้เกิดหาไม่เจอตรงจุดเดินที่เราเคยวางพอมันเปลี่ยนที่ปุ๊บเลยเอ๊ะเราไปวางไว้ตรงไหนมันก็เลยนึกขึ้นได้เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ชั้นที่ห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่2ที่ที่ความน่าจะเป็นที่เราลืมก็คือไม่ชั้นล่างก็ต้องห้องนอนแล้วล่ะแต่มันก็คือชั้นล่างตรงบันไดวันนั้นคือพอจะใช้เรานึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่บนห้องนอนอะไรเงี้ยคือบ่อยเหมือนกันทางบ่อยนาฬิกากุญแจรถเครื่องฉีดน้ำหอมมันก็มีก็คือบางทีแบบลืมว่าเรายังไม่ได้ฉีดน้ำหอมคือปกติก็จะฉีดแต่ว่ามีวันนึงเดินมาเอ๊ะวันนี้มันขาดอะไรไปบ้างนะอ๋อยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนกลับขึ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่เราลืมแว่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะพอทำอันนี้ปุ๊บพอไปจับอันอื่นอันนี้ลืมละอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
2: คิดว่าใจเราไปจดจ่อกับเรื่องอื่นน่ะก็เลยทำให้เราลืมของที่วางไว้ครับผม
3: จะเริ่มจากการไม่ตั้งสติมากกว่าคือวางแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเอ้ยเกะกะวางแล้วก็ทำอย่างอื่นอย่างนี้ค่ะ
4: ที่ว่าเรื่องอายุมีส่วนแล้วก็สมาธิถ้าเราไม่มีสติมันก็จะลืมได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆด้วยแล้วก็อายุก็มีส่วนสำคัญด้วยค่ะ
0: หลายคนคงคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนหนุ่มสาวจะมีอาการแบบนี้บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าคนอายุ 20-30 ปีนั้นจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมวางของแล้วจำไม่ได้กันสักกี่คนครับ

0: ลืมแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราถือไว้แล้วแล้วเราก็ไปวางเอาไว้แล้วคราวนี้ก็แบบว่าแป๊บเดียววางไว้แป๊บเดียวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ลืมเลยอะค่ะพอลืมแล้วก็สักพักนึงอะค่ะไม่นานเท่าไหร่ก็จะนึกออกค่ะ
1: ก็เคยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือผมชอบคือมันกระเป๋าตังค์ผมไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วเวลานั่งบางทีมันก็มันจะติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกลัวพวกบัตรอะไรอย่างเงี้ยมันหักก็จะเอาออกมาวางแล้วก็จะเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะลืมไว้ครับ
2: เคยลืมของเวลาวางไว้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าจะขึ้นรถอย่างเงี้ยบางทีมือเราถือหลายอย่างใช่ไหมครับเราก็ตั้งไว้บนรถเพื่อจะเปิดประตูใช่ไหมครับพอเข้ารถปุ๊บปิดประตูของก็ยังอยู่ข้างบนรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็สรุปว่าคือลืมไว้ข้างบนแล้วขับออกไปเลยมีคนตะโกนชี้ว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนนะของอะไรเงี้ยก็คือลืมไว้ข้างบนรถยนต์นะครับ
3: เคยลืมพวกมือถือนะครับลืมไว้แถวมอนี่แหละครับวางไว้ชอบเล่นแล้วก็วางทิ้งไว
0: ้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะแบบว่าทำนู่นทำนี่อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำอะค่ะแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือผมคิดว่าเหมือนตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างแบบอย่างทุกวันนี้ผมใช้มือถือเยอะใช่ป่ะครับบางทีเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งอื่นก็เลยทำให้เราแบบลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลืม
2: ส่วนใหญ่ที่เวลาลืมของนะครับคิดว่าบางทีเรามีอะไรให้คิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ครับบางทีมันมีให้มาคิดมาเรื่อยๆจนบางทีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราลืมไปซะอย่างนั้นเลยครับโมแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายเรื่องให้คิดก็เลยมันเลยลืมได้ครับ
3: ก็น่าจะตัวเองเลยครับเป็นนิสัยขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่นะครับก็ขี้หลง

0: ที่ลืมกันแล้วแสดงว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอายุอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สังเกตในตอนที่อาจารย์ดูหรือว่าพูดคุยคนทั่วไปเนาะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคนไข้หลายคนอาจารย์จะทอบถามบอกว่าขับรถหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกขับรถแล้วมีใครบ้างไหมพอขับรถเสร็จแล้วจอดรถแล้วเดินมาชับชับชับชับสิบกว่าก้าวอ้าวนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองล็อกรถหรือยังนะคะแล้วต้องกลับไปดูหรือหลายเรื่องที่เราเจอหรือหลายคนที่เจอนะคะก็คือกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่นะแล้วเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากจะไปหยิบอะไรสักอย่างนึงวิ่งแจ้นขึ้นไปว่าจะไปหยิบของปรากฏว่าพอไปถึงที่ก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลืมซึ่งบางทีอาจารย์จะแซวเล่นๆเนาะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้ลืมหรอกเราเรียกสติแตกหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะจำอะไรได้เราต้องมีการบันทึกความจำก่อนความจำของเราเนี่ยทำงานคล้ายๆเครื่องเทประดับหนึ่งนะถ้าเราจะอัดหรือว่าบันทึกเทปจะเป็นเสียงพูดหรือว่าบันทึกรูปภาพรูปถ่ายเนี่ยเนาะเราก็อาจจะต้องกดนะเราเรียกกดเลคคอร์ดก่อนกดเลคคอร์ดพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเทปก็จะหมุนไปเนาะพอหมุนไปแล้วนะคะเราหยุดมันแล้วเราก็กรอเทปกลับแล้วเราก็ถึงจะมาเปิดเพลย์ถึงจะเล่นออกมาว่าเมื่อกี้เราบันทึกอะไรไว้ในสมองเราเรื่องของความจำก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีการบันทึกก่อนพอบันทึกแล้วร่างกายจะไปจัดเก็บตามระบบแต่ว่าร่างกายจะต่างจากเทปตรงที่ว่าไม่ต้องไปกรอกลับเนาะพอถึงเวลาที่มันบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราเรียกปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราทำอะไรตอนนี้คนหลายคนทำกิจกรรมต่างๆด้วยความไวและเป็นการทำแบบอาจารย์เรียกอัตโนมือหมายความว่ามันด้วยความเคยชินหรือมันด้วยความที่ทำแป๊บหนึ่งหรือใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจึงไม่มีการบันทึกความจำพอไม่มีการบันทึกความจำเข้ามันก็จะนึกไม่ออกมันจะไปนึกออกได้ยังไงก็ยังไม่ได้จำเลยของพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไป
0: เริ่มมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้เราไปทำความเข้าใจกับสมองและเข้าใจการทำงานของสมองกันอย่างง่ายๆกันก่อนครับนี่คือภาพจำลองของสมองครับสมองคืออวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำการคิดและความรู้สึกต่างๆสมองของเราประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10,000 ล้านตัวหรือ 12,000 ล้านตัวแต่ละตัวมีเส้นใยที่เรียกว่าแอ็กซอนและเดนไรท์สำหรับให้สารสื่อประสาทเล่นผ่านถึงกันการที่เราจะคิดหรือจดจำสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมองนั่นเองคนจะฉลาดมากฉลาดน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กำลังไฟฟ้าในสมองนี่เองครับสมองของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เก็บข้อมูลควบคุมการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อการรับสัมผัสความจำเชาว์ปัญญาและการได้ยินสมองส่วนกลางถูกสั่งการออกมาจากสมองส่วนหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานของประสาทตาและสมองส่วนท้ายควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและควบคุมการหายใจการหมุนเวียนของเลือดครับแต่บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าสมองทำงานผิดปกติหรืออย่างไรจึงทำให้เรามีอาการหลงลืมได้เราไปดูเหตุการณ์จำลองต่อไปนี้กันครับ
2: หาอะไรอีกล่ะคะคุณนายลืมอะไรอีกแล้วใช่ไหม
3: กุญแจรถสิไว้ในนี้ไม่รู้อยู่ไหน
2: จะไปหาในกระเป๋าทำไมเมื่อวานน่ะหนูเห็นว่าข้างประตูเนี่ย

0: คุณนายขี้ลืมจะเจอไหมนะอยู่ในกระเป๋านะ
1: แกมาหยิบกุญแจในกระเป๋าแม่ใช่ไหมแอบเอารถแม่ไปขับอีกแล้วใช่ไหม
0: ว้าน่ะคุณนายหนูก็มีรถหนูหนูจะเอารถแม่ไปทำไม
1: อย่ามาโกหกเลยแม่เอากุญแจใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้วางไว้ที่ไหน

0: เมื่อวานน่ะหนูเห็นกับตาว่าแม่วางไว้ข้างประตูตรงนั้นขี้ตู่แล้วคุณนายไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วไปทำงานดีกว่าเอาไปเลยค่ะไปก่อนนะคะคุณนายขี้ลืมบ๊ายบาย
1: ไปเลยไปไหนก็ไป
2: เรื่องที่ลูกเห็นว่าแม่เอากุญแจไปแขวนไว้แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาแม่กลับไปหากุญแจที่กระเป๋าอาจารย์บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ปกติก็ได้ไม่ปกติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นถ้าหากว่าเดิมแม่เคยแขวนไว้ตรงนี้ประจำทุกวันทุกวันทำมาอย่างนี้เป็นกิจกรรมเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอกลับไปหาในกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ที่ที่เธอเคยไว้อันนี้ดูไม่ค่อยจะปกตินะดูแปลกแต่ถ้าเดิมแม่เขาเคยใส่ไว้ในกระเป๋าเขาเคยใส่กระเป๋าของเขาไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดบังเอิญเขามองไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอาไปแขวนไว้อันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความปกติของเขามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนั้นเนาะพอถึงเวลาเห็นปุ๊บก็จับแขวนไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับไปพะวงหากับจุดที่เขาเคยใช้เคยวางเคยเก็บมันมาก่อนประมาณนั้นนะเพราะนั้นอาจจะต้องดูค่ะเวลาที่เราดูว่าคนคนหนึ่งมีการลืมเราต้องดูเทียบกับของเดิมของเขาว่าเดิมของเขาเป็นยังไงและตอนนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันไม่มีการลืมเรื่องเดียวหรือวิธีการเดียวที่จะบอกว่าคนนี้ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติมันต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคนนั้นเนาะถ้าหากว่าอย่างอาจารย์ปกติอาจารย์จะเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์เกิดไปหากรรไกรอีกที่หนึ่งซึ่งลูกบอกว่าไม่เคยเลยแม่ไม่เคยเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้ทุกทีก็ต้องเก็บตรงนั้นแกสั่งคนอื่นนักหนาเลยว่าเอาไว้ตรงนั้นนะปรากฏว่าวันนี้แม่กลับมาเดินหาถามหาอะไรหากรรไกรเอากรรไกรก็ต้องอยู่ตรงนู้นสิอันเนี้ยไม่ปกติค่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นอะไรอย่างไรอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะคือคนที่ดีที่สุดที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าอะไรที่มันแปลกไปอย่างไรนะคะและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างเรานั้นมันเป็นอะไรที่พบได้ทั่วๆไปหรือมันเป็นอะไรที่บอกว่าเอ๊ะชักจะไม่ปกติเสียแล้ว
3: คราวนี้คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าคำพูดที่ว่าแก่แล้วหลงลืมกับคนขี้ลืมนั้นถึงแม้จะมีอาการคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันทั้งความหมายการกระทำและความตั้งใจนะครับแต่ที่สำคัญเราจะแก้ไขปัญหาการหลงลืมหรืออาการขี้ลืมได้หรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันครับคราวนี้ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะครับลองดูอาการต่างๆเหล่านี้นะลองคิดดูว่าเป็นอาการที่ลืมปกติหรือผิดปกติหรือไม่ครับ
4: ก็เคยจอดรถไว้หน้าที่ทำงานนะคะแล้วก็เดินเข้าที่ทำงานแล้วก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยเราล็อกรถหรือยังก็ต้องเดินกลับไปที่รถใหม่ปรากฏว่าเราก็ล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: แม่ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ในห้องนอนค่ะแต่พอไปถึงห้องนอนก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไร
6: คือวันที่ผมแต่งงานคุณย่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาถอดแหวนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ก็พอมาเจอกันหลังแต่งงานคุณย่าเขาเห็นแหวนที่มือแฟนผมเขาก็ถามว่าแหวนฉันไปอยู่กับเธอได้ยังไง
3: คิดคำตอบกันไว้บ้างหรือยังครับผมใบ้ให้นิดนึงนะครับว่ามีอาการขี้ลืมแบบผิดปกติอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่คนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าคุณย่าจำไม่ได้ว่าถอดแหวนให้หลานสะใภ้ครับส่วน2เรื่องแรกนะครับเป็นอาการขี้ลืมของคนทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับที่มักจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
2: การลืมบางเรื่องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นภาษาหมอนะเราเรียก episodic memory มาจากคำว่าepisode นึกออกเนาะตอนที่เราไปดูภาพยนตร์บอกว่านี่ episode 1 episode 2 อะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเฮ้ยนี่คือเหตุการณ์ช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าคนไข้จะลืมอย่างนั้นเนี่ยลืมไปทั้งยวงลืมไปทั้งช่วงเช่นไปงานแต่งงานหลานชายคนโปรดแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างดีถอดแหวนในมือออกไปเพื่อจะรับไหว้หลานสะใภ้แต่ว่าคุณย่า

ากลับจำไม่ได้เลยหรือฟื้นก็จำไม่ได้ไปเห็นแหวนที่หลานสะใภ้ใส่มาก็ยังไปบอกว่านี่เธอเอาแหวนฉันมาจากไหนนี่มันเป็นแหวนฉันนี่นะคุณย่าจำไม่ได้ว่าคุณย่าได้มอบแหวนวงนี้ให้กับหลานสะใภ้ตอนที่อยู่ในงานแต่งงานแล้วก็รับ

0: เช่นล็อกรถแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอาอะไรไปแขวนไว้แล้วก็นึกไม่ออกซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นการทำซึ่งมันไม่ได้สม่ำเสมอทุกทีอาจจะเอาของไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เกิดเห็นอ้อมีตรงนั้นเอาแขวนไว้สักหน่อยนึงแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็หาไม่เจอว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้บันทึกสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเอาไว้พอมันไม่บันทึกมันก็นึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอาจจะเกิดขึ้นในคนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าหากว่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆอาจารย์คิดว่าพวกนี้น่าจะผิดปกติในความผิดปกตินั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายเรื่องหลายราวได้อันที่เราเจอได้ก็คือว่าอาจจะเป็นอาการแรกเริ่มของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมหรือคนไข้บางคนอาจจะมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองช่วงนั้นไม่ค่อยดีหรือมีภาวะที่ความดันต่ำๆแล้วก็เลยไม่ได้บันทึกความจำเข้าไปอันนี้เจอได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันแล้วไอ้การลืมอย่างเนี้ยมันแก้ไขได้ไหมไอ้ลืมที่เราคิดว่ามันไม่ได้แย่มากเนาะเป็นเจอที่เจอบ่อยๆในคนทั่วไปแก้ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันทำอะไรก็เร็วแล้วก็ลืมเหมือนที่พวกคุณเป็นนี่แหละไม่ใช่อาจารย์เก่งมาจากไหนหรอกไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นมาแล้วทั้งนั้นจอดรถมาแล้วเดินลงมาชาร์จนึงแล้วอ้าวล็อกรถหรือยังอาจารย์ก็ต้องวิ่งกลับไปดูหรือหลายครั้งอาจจะแบบว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราจอดรถไว้ที่เสาต้นไหนนะคะไปสรรพสินค้ารู้ว่านี่ต้องจอดชั้น B1 B1 แล้วมันต้นไหนนะคะถ้าไม่ได้จำว่าเสาต้นไหนที่จบเลยหาไม่เจอเลยเนาะนะคะต้องมานั่งนึกว่าเราเดินผ่านตรงไหนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากแก้โดยการตั้งให้ดีอย่าให้สติมันหลุดหายไปเวลาที่เราจะบันทึกความจำพอถึงเวลาปุ๊บจอดรถเสร็จดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจารย์จะใช้เวลา1 วิแล้วก็บอกว่าล็อกรถนะพอดีรถอาจารย์ใช้รีโมทอาจารย์ก็บอกล็อกรถนะกดรีโมทไปเราได้ยินเสียงรีโมทมันดังเกริ่มล็อกแล้วแล้วเราก็บันทึกกับตัวเองว่าล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยเดินจากไปถ้าเราไม่เอาสติมาใส่ไว้ตรงนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรด้วยไม่มีวันบันทึกความจำตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะต้องเอาใจมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องความจำอื่นๆที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมาลงรายละเอียดกันในคราวต่อไปว่ายังไงดี
1: เจอความผิดปกติแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นเรื่องอัลไซเมอร์หรือเปล่าก็คือว่าพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนโทรมาหาก็เลยถามว่าเพื่อนที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรเบอร์อะไรเขาก็ให้เบอร์เรามาซึ่งเป็นเบอร์มือถือแต่ว่ามันไม่ครบมันหายไปตัวนึงเราก็ถามเอ๊ะมันมีแค่นี้เขาบอกว่ามีแค่นี้เราก็ถามว่าเขามาเมื่อไหร่เขาบอกอ๋อเขาขับมอไซค์มาเราก็ขับมอไซค์มาไปถามแม่เขาบอกว่าไม่เห็นมีใครขับมอไซค์มาหรือว่าพ่อเขาจำผิดอะไรเงี้ยเบอร์มือถือไม่ครบแต่หลังจากนั้นก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เขาโทรเข้าเบอร์02เขาไม่ได้โทรมือถือเราก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือว่าแกจำสับสนเรามันมาตอกย้ำแล้วก็ชัดขึ้นก็มือพ่อขับรถไปทำงานวันเสาร์คือทำงานกองทัพอากาศเราก็ราชการเนี่ยไม่ทำวันเสาร์แน่นอนไม่มีโอเวอร์ไทม์เราก็ขับรถกลับมาบ้านบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์นี่ชัดเลยก็มีความผิดปกติแล้วล่ะก็เลยพาพ่อไปหาหมอก็ตรวจก็เจอว่ามันมีจุดดำที่สมองนะหลังจากทำMRIหลังจากนั้นก็เริ่มรักษาพ่อมาเรื่อย
2: ๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างนึงนะครับสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งสูงทางทหารแต่กลับต้องมาเจอภาวะสมองเสื่อมครับในสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันนะครับว่าอาการที่ลืมที่ผิดปกติหรืออาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมและคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกต้องและสามารถที่จะระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตครับเพราะคงไม่มีใครอยากสูญเสียความสุขความทรงจำของตัวเองและของครอบครัวที่เรารักไปจริงไหมครับ
3: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคำพูดได
4: ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนม
5: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
6: หวานไปเหรอ
5: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
6: จริงเหรอ
5: เฮ้ย

0: แม่ไม่ได้ทำ
1: แม่ไม่ได้
0: ต้มน้ำ
1: แล้วแม่ไม่ทำแล้วเขาจะทำคะ
2: ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปี

0: โอ
1: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขอนเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
6: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น DLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมาก
2: การใส่ชุดเอี้ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขา
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแทนที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
3: ตรงไหนบ้าง
4: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
3: จริ

0: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นลายก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
2: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียม
3: แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีทำอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์

พิบัติทางธรรมชาติ DLTV ขออพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินค่ะ
4: มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: มันมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา
1: พ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมา
2: แล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ครูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอะ
3: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
1: จริงมาก
3: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยก่อนแม่เติมน้ำน้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
3: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
4: เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
5: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
4: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
3: โอ๊ย
4: แม่ไปทางนู้น
6: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
3: ค่ะ
6: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค
6: ่
2: ะแม่
6: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
6: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
2: ะ
6: โอเคไหมคะ
2: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
1: ใช่ค่ะ
6: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้อง

0: ถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: สนุกเหม
0: ือ
2: นก
0: ัน
2: นะคะแม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกยะ
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะ

ราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ข้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันถ้าสมมุติว่าเราไม่สมมุติกันเนี่ยนะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมุติสัจจะก็คือวันเดือนปี24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเรากำหนดว่า24ชั่วโมงคือวันนึงนะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนหรือสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสือหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับทีนี้นี่ก็เรียกว่าสมมุติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมุติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้งี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมุติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีนึงเนี่ยนะมี3ฤดูนะ3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเถอะปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่ใช่มีผลมีผลนะถ้าตั้งสัจจะมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรเสียงไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่

แต่ไปเป็นงวดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9 เดือนในภาษาแค่3 เดือนเองอย่างนี้นะเลิกนั้นเราทํายังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีนึงๆอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร่วงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่กันกับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาหนึ่งสักนิดหนึ่งสองขวบสามขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีก7 ขวบ 8 ขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบธรรมอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะพ่อแม่บอกยังขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบสมาอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทำเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทำเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะยังไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้นอนเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งไปแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่ามันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราเนี่ยมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วถึงรู้พ้นวัยหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามวัยไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพศความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่ามันเป็นช่วงขณะเช่นว่าช่วงขณะเนี่ยช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยว่าโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่เรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมัน

มีหมดทุกคนเลยแต่ว่าหมายถึงปริมาณจํานวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกมากกว่ากันเออสมัยก่อนนี่อันทุกยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกง่ายอย่างนี้นะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยนะดีใจอย่างนี้นะนั่นแหละแสดงว่าทุกง่ายนะทุกง่ายมากมากนะรถมีแอร์ก็ทุกเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออะไรที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงอันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเราจะพยายามให้มันฝังใจจัดเจ็ดใจแค้นว่างั้นเถอะแค้นกับความไม่ดีนะนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าหาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละแต่พูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้สั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเนี้ยเอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้นะนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนะั่นนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้ายังอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองกิจติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยเห็นไหมนะมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทันทีเราไม่ชำระทันทีนั่นนะมันก็จะรกไงมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้เนี่ยอย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั่นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติก่อนยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายๆปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างนี้นะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจ

ไม่มีผ่านมายังผ่านนี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกหลอนอีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคําว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะเอออย่าเรียกลูกขึ้นมามันหลอกหลอนคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วเอออย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกหลอนอย่าให้มันทําให้ตัวเองนะวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหวยหายอีกไงเออกลับมาเถิดวันวานนี่แม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวานวันวานยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะนะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลุกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเออเหมือนที่ภาษิตอีสานบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเบาแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนานามานะเห็นไหมปัญหากันนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนั่นนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นน่ะเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นนะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่อยู่ไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆเล็กน้อยพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดหนึ่งเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระธรรมกถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเดินเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาห้ามเขาท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีเป็นอาบัติปาจิตตี้อย่างเงี้ยเออทีนี้ไอตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ําไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ําลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ํามันเป็นอาบัติปาจิตตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระไป

0: อันนี้นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายที่จะกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เจ็บอยู่เนี่ยนะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบประชิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะเอาถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราเงินเถอะบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่รอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะทำใจตั้งใจทำงานทำการจริงๆเนี่ยนะเออมันไม่มีคำว่าไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปตีอกชกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะเดินทางอีสุดเซนจะถอยหลังอีคนซานั่นแหละตายให้ตายนะคุณในข้าวหย่องวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้ไปเต็มที่เลยหมายถึงว่าการงานในทางโลกนะทำให้ไปเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็นสิบปีถ่ายเป็นสิบปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลองดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างนี้นะให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆนะไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันนี่ไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะ

ถ้าเราทําจริงๆนะทําตั้งใจทําจริงๆจังๆเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทําเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดําเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์เนี่ยนะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานั่นนะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปัจจคตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจําอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทําตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นเด้อปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์ถึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทําเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นครับปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความง่วงเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยท่านมีความสงบนั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทำยังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทำสมาธิกลางวันคุณก็ทำกลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทำหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทำตามธรรมนะอย่างเงี้ยนะเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนเราไม่นอนใช่ไหมอ้าวกลางวันก็ไม่นอนในเวลาทำก็ทำปกตินะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาหยวนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยนก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าโอ้ความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะโอ้ความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆ
นะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยงอหงอยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าวเองขึ้นมาเนี่ยแต่สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทำง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จำเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสำหรับพระน่ะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ทำไม่สงบก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ทำขยันก็ทำสงบทำไม่สงบไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัชนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวทั้งเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย์
1: ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
1: ๆครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได
1: ้ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมณี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าเท้าปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: เท้าศาสนา
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวในยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าเท้าศาสนาอินมองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้
1: ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่ไหม
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นไปยกไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ 33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณจะนมิตเสียนเป็น33เสียนให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียน
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้ตรงนี้สองรู้ก่อนนี่ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาครับน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: โอ้บริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระวิสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
1: ่ครับ
0: และมาขอพระนางมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามองค์นั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
0: 54โกฏ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเนี่ย เอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจไหม
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริงๆ
1: ครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
0: ็เลยทองคำไม่พออ่ะ
1: ครับทองคำไม่พอ
0: ก็เลยไม่ขายไม่ขาย
1: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
0: ขายให้ก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่มีข้อแม้ว่า
1: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
0: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
1: ครับผม
0: เศรษฐียอมมั้ย
1: เศรษฐียอม
0: ทำไมจึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้มั้ย
1: โอ้
0: เศรษฐียอมมั้ย
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเข้าชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขทีคนนี้ทำดีเอาแต่บุญ
1: บุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: อะไรเรื่องเป็นการสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วเนี่ยจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคธ
0: เลิกระบบการกดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้นะ
1: ครับ
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนแล้วบุญช่วยอ่ะนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: อ๋อแล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
0: ไปให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู
1: ่ครับ
0: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมนิกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เทวดาเนี่ย ที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีพระเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระราชกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลือใครจะปรึกษาได
1: ้ก็ไปปรึกษา
0: พระอินทร์ละคราวนี
1: ้พระอินทร์
0: พระอินทร์ท่านคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
1: โอ้เรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาวนี้ก็เลยต้องนะต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปนะฮะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เนี่ยเจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
1: ครับ
0: คนจนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
0: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
1: ครับ
0: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
1: ้ครับ
0: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์มาสมัยนู้น
1: ครับ
0: พอได้ดิบได้ดีนะฮะไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งเขาสงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
1: ้ครับ
0: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวเนี้ยขอได้ไหมเศรษฐีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
1: ครับ
0: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริย้ายครับ
1: ย้ายสิริย้าย
0: ย้ายจากไก
1: ่ครับ
0: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
1: ครับ
0: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
1: ์ครับ
0: มองเห็นอสิริย้าย
1: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
1: ครับเศรษฐีให้ไหม
0: เอาไปสิ
1: ครับ
0: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
1: โอ้สิริย้ายอีก
0: ย้ายอีก
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
1: ครับ
0: ปิ่นปักผม
1: โอ้ปิ่นปักผม
0: เห็นแล้วเสร็จยายเศรษฐีขอได้ไหมเนี่ยปิ่นปักผม
1: เศรษฐีให้ไหมล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จะแจ้งกฎให้ยายแล้ว
1: ครับยายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าว

0: ว่าเขาไม่ได้นับถือพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ
1: ์แต่อย่าแต่เกิดความสงสัย
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยหนึ่งเกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกมันเรื่องบุญ
1: ครับ
0: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยยังไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเกิดเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ
0: ่ประตูใหญ่ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู
0: ้ตัวผู
1: ้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
0: ้ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมมะ
1: อ๋อไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: งูเห็น
1: นมไก
0: ่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่ก็มองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นมารากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่เปล่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอ้ตัวเมียปลุกลูกไอ้ตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดี
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวผู้มันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่สอง
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่ส

0: 3
1: ขันอาสานายมยาหย่อนยาน
0: ขันที่4
1: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
0: ขันที่5
1: เกิดเป็นไก่มาทั้ง5ขัน
0: ครับ
1: คนเราเหมือนกันทั้งมหา
0: ครับ
1: ถ้า5ขันแล้วก็รับรองได
0: ้มีความสุขมีความเจริญ
1: อาบน้ำไม่หมดสบู
0: ่ครับผม
1: 5ขันไม่หมดแน
0: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
1: ขันอาสางาน
0: ครับ
1: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
0: ครับ
1: เด็กที่สารแหน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
0: ครับ
1: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
0: ี
1: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
0: ครับ
1: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: เขาเลื่อนตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: กรรม
0: ครับผม
1: แล้วต้องนะขันอาสางาน
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจาจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
0: ครับ
1: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
0: ต้องพัฒนาตัวเอง
1: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่เฉพาะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วสู้หรือยัง
0: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
1: สู้หรือยัง
0: ยังครับ
1: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
0: ไม่ชนะครับ
1: นั่นแหละนะเพราะนั้นขันแข็งแข่งขันไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ครับ
1: อย่าจะอยู่ใครนะอย่าคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
0: ครับ
1: บางคนมาทีไรนะ
0: เป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ยไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
0: ครับ
1: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม
0: ่ครับ
1: มาหน้าเศร้ามาทุกที
0: ครับผม
1: ผมก็เบื่อ
0: ครับ
1: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
0: ครับ
1: ไปบรรยายเนี่ย
0: เป็นอย่างไรครับ
1: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
0: ครับ
1: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
0: ครับผม
1: เดี๋ยวคนนั้นนั่งเนี้ยพอคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่ายคนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะท่องยิ้มให้ฟังที่5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
0: ยิ้มไม่ยิ้ม
1: เฉย
0: ครับ
1: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเนี้ยแล้วมอง
0: ครับ
1: มองแค่ผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆนะกูไม่หือไม่อือ
0: ครับ
1: แล้วคนก็จะคบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
0: ้โหทำหน้ายุ่ง
1: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
0: ครับ
1: ถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
0: ครับ
1: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ครับ
1: ไอ้ลูกก็จิกไปนะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจ็บ
0: ๆเจ็บๆเจ
1: ็บๆเจ็บ
0: ๆครับ
1: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจ็บๆหรอก
0: ฟังว่าเป็นอย่างไร
1: แซ่บๆที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บ
0: ๆแสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
1: แม่น
0: ครับโอ้แซ่บๆนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
1: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
0: ไก่แซ่บ
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่าง

0: ครับ
1: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
0: ไก่ย่างโคราช
1: โคราช
0: ครับ
1: เคยกินไหม
0: เคยครับ
1: อร่อยไหม
0: อร่อยครับ
1: ผมกินไม่ได
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: มันย่างไปย่างมา
0: โอ้ย่างไปย่างมาม
1: ันย่างไปย่างมา
0: ครับผมมันไม่หยุดสักที
1: ไก่เดินไก่เดิน
0: ครับ
1: ไก่เดินเรียกไก่ย่าง
0: ครับ
1: เออไก่มันไม่มีเศร้า
0: ครับ
1: คนเราก็จะเศร้า
0: ครับผม
1: คุยอะไรมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเออจะไม่ได้มันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
0: ครับ
1: แล้วฟากเราจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
0: ครับ
1: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
0: ครับ
1: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
0: ครับ
1: ฟากก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฝ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
0: ครับผม
1: เออฝ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
0: ครับ
1: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นละเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
0: ครับ
1: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
0: ครับ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: รุ่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะฮะสบายใจได้
0: ครับผม
1: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
0: โอ้สาวอะไรครับ
1: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
0: โอ้ครับผม
1: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
0: อ้าวครับ
1: อ้า
0: ครับ
1: รุ่นสาวราวบันได
0: ครับ
1: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
0: ้ครับ
1: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
0: ให้มีความอดทนเขาไว
1: ้เออขันติสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ไก่มันก็ช้ำมือมือขัน
0: ครับ
1: ขันและไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
0: ครับ
1: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
0: ครับ
1: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงคิดรถมึงได้ยังไง
0: ครับ
1: อ้ามึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
0: ครับ
1: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
0: จะได้เป็นอะไรครับ
1: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิและจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
0: ครับ
1: เนื้อมี3ส่วนอันนี้มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นอันนี้อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลไว้เฮ้ย
0: ครับ
1: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับย
0: ัง
1: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
0: ้ครับ
1: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
0: ครับ
1: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
0: ่
1: นะไปขโมยชมพู่สมผานไก่เยอะ
0: ไก่เยอะ
1: ถ้าไก่ตกกระจายสมผานตื่นมาตีไตหา
0: ครับ
1: ชมพู่ลูกละ5ที
0: เพราะฉะนั้นก็
1: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
0: ครับ
1: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
0: ่ครับ
1: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
0: ่ครับ
1: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
0: ทำไมล่ะครับ
1: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
0: ครับผม
1: กรอบอร่อย
0: กรอบอร่อย
1: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะ เดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
0: ครับ
1: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
0: ครับเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะ เสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
0: ครับ
1: ถอนขนไก่พา
0: คร
1: ับ ไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
0: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
1: ไก
0: ่ครับ
1: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
0: ครับ
1: เมียเราไม่ให
0: ้ครับ
1: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
0: ครับ
1: เมียไม่ต้องให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
0: ครับ
1: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยมาทำเป็นกระทงครับ
0: ครับ
1: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างกันเสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำใช้เรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
0: ครับ
1: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันตั้งแต่เป็น
0: ครับ
1: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
0: ลงอาบ
1: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
0: ครับ
1: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
0: ครับ
1: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
0: ครับผม
1: แปลว่าอะไร
0: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
1: อดแหลก
0: อ๋อครับ
1: อด
0: ครับอด
1: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
0: ครับ
1: ดูสิริเป็น
0: ครับผม
1: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
0: ครับ
1: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงบ้างอาบน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
0: ครับ
1: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
0: ครับ
1: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาปรากฏตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
0: ครับ
1: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
0: ครับ
1: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้ว
0: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
1: เมียจะเป็นอะไร
0: เป็นพระมเหสี
1: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งไหม
0: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
1: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
0: ครับ
1: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: ครับ
1: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
0: ครับ
1: เรื่องมันก็จบ
0: ครับ
1: แล้วพระเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
0: ์ครับ
1: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มา
0: ครับ
1: ปุเพกตปุญญตาและ
0: อัตตสัมมาปณิธิ
1: คนมันจะดีในธรรมหา
0: ครับ
1: ไม่ต้องอนุมคลสุดในจักสี่รู้จักจักสี่ไหม
0: ครับรู้จักครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: จักสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
1: หนึ่งปฏิรูปประเทศสวาสะ
0: ครับ
1: อยู่ในที่ที่สมควร
0: ครับ
1: สอง
0: เสาะคบคนดี
1: สัพพิสุวะสังเสวะ
0: ครับ
1: 3
0: อัตตะสัมมาปณิธิ
1: และ4ปุพเพกตปุญญา
0: ตา
1: 1คนจัดเจริญก้าวหน้า
0: ครับ
1: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
0: ๆครับ
1: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
0: โจร
1: นกอะไรนกอะไร
0: แขกเต้า
1: ครับพี่น้อง
0: ครับ
1: อยู่ในรัง
0: ครับผม
1: แล้วเป็นไง
0: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
1: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
0: ครับ
1: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
0: ่ครับ
1: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
0: ครับ
1: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
0: ครับ
1: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านน่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
0: ครับ
1: มันท้องแล้วท้องตัวผู้มันเลี้ยงลูกมั
0: ้ยอ๋อไม่เคยเห็นครับ
1: มันไปตะลอนไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันมั้ยตัวผู
0: ้ไม่เคยเห็นครับ
1: สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
0: ้ครับ
1: เป็นกรรม แล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหม

0: พอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
1: ไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันมันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้บอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ทอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ทอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยิน
0: ได้ยิน
1: ครับจำไว้
0: แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามานะ
1: ครับ
0: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกราคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแขกเต้าตอนนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่ทุกสามเดือนครั้งหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้าสองตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าถึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กะละที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศวาสะสองสัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวะสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสพความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่3อัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนาน

0: สุดท้ายเป็นเรื่องของปุเพกตปุญญตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมและก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้

เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยชน์สาเนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารถนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปีมีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพนารายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิศโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัฐหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนา

0: นาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและคม
3: อยู่นี่
4: พี่ใบบูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
5: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
4: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลย
6: นะจริงเหรอ
4: พี่ใบบูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
6: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
4: ของจริงมากเลย
6: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเนี่ย
4: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
6: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
7: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
4: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
7: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
6: ค่ะ
7: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
4: ค่ะแม
7: ่เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
4: เหรอคะแม่
7: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่สามนะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเล่นไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
4: ะ
7: โอเคไหมคะ
4: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
6: ใช่ค
4: ่
6: ะ
7: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ยังคะ
4: ได้เลยค่ะแม่
7: อะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
6: ได้ค่ะ
7: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเอ้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลล์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลล์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสติมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสติมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสติมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายการเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นและก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมา
เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะ

เมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลล์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆ เนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การ
คาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์

0: เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาจึงน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงอนพ่อเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
6: โยเย
5: หัวแหลม
6: ฟ้าแฟนตองและตาม
7: ฟางและฉาย
8: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: ดี

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้ไม่แต่รสไอศกรีมไม่แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึกหรือว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสักสิบอย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่หนึ่งในสิบถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีกเก้าอย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีกเก้าอย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ทีวีตอนนั้นจะมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่ขาดแค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะ

ต่ไม่รู้จะดูอะไรคนก็เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดังนั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอรรถกถามึง แต่ขยายความได้ดีว่าศรัทธาเหมือนมันมีเหมือนกับเป็นเพชรพลอยอัศจรรย์ที่อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรนี่เอาเพชรพลอยนี่ลงไปในน้ำที่มันขุ่นๆมันจะใสสะอาดขึ้นมาทันทีสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันขุ่นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีนี่ อรรถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวโดยตัวเองไม่รู้เลยเพราะนั้นไม่ได้พลังของความเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผงใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่น ด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายในความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี้ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตาย

ทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกดังนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ฉะนั้นลงดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนาถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อว่าเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิฮะเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้และเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้ก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัว ก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี นั้นเครื่อง ตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผงใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอด
ตกใจเลยไม่เคยมีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้ พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์ที่เพิ่งไปอิสราเอลมาหรือปฏิศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาทำไมนั่งนี่ก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์ และที่จำได้ก็คือ เขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหมบอกว่าเคยเขาบอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดแล้วเขาเอาคำพีให้ดูคำพีบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตัดไปว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดเมื่อไรซาตานจะเข้ามาครอบงำเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานจะเข้ามาแล้วก็จะแย่มากอาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจนจะต้องลงจากรถเพราะเหนื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่เขามีการศึกษาเรามีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดนึงซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันจริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีบางทีก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นฉันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้เราถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังมากจะทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีความ
เพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอ

ที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นสติก็เกิดขึ้น

0: หรือสมาธิฐิฉะนั้นทำยังไงเราจึงมีสติในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอเมื่อที่ไม่มีความเพียรดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ ในความหนักถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติร่างการผ่าตัดนี่ก็หยาบๆต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญพอไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วขอแรกคือศรัทธาขอสุดท้ายที่ให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรกี่เวลา
1: อันธรรมยังธรรมสาธาสาภุการังสัทธามะสิ
2: จาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย
3: น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
5: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตสีแดงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
4: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขา
5: ใช่ไหมถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
3: โอ้โหหมอกระดูก
5: นะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
4: แตรไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
5: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถ
3: เกิดเลยครับ
5: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
4: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
5: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
4: ไปครับ
5: วันนี้จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดโอเค
3: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
4: ทำไมเราถึงต้องชุบน้ำแล้วเอาไปแตะที่เฝือกครับ
5: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นผิวนอก

0: เองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพัน
1: ขอวิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูก
3: ค่ะสวัสดีครับอ๋อเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
4: ฮะฟ้าร้อง
3: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
4: ฮะเหรอครับ
3: เพราะฉะนั้นฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
4: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงคอคอป้าแมงโก
5: ้บ๊ายบายจ้า
3: บ้างจ้าฟาฟาหายเปียกฝนหรือยัง
4: ครับ
6: อ้าวฟาฟา
4: ฮะแล้วก็ลมฝนลมฝน
6: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
4: เอ
3: ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มละสิฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
4: ดีจังเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอน
1: 必需品它更是一种艺术作品将每个民族的文化历史生活方式和美好融汇于一餐之中泰国菜亦是如此从大成王朝到拉达纳革新王朝宫廷美食都以精细考据的方式烹制精心选用本土食材精心创新并以
2: ไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหาร
4: มากอย่างพาพายานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้าน
2: so good yeah
6: nice incredible
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be
7: eating, right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的
0: LTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์
8: บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9: สวัสดีเพื่อน

0: วันนี้หนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลย
1: รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
1: โอ้ดีจังใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไหร่หรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่
1: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
1: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า2เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
5: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
5: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
5: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิต

0: สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
1: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินซุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
5: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไป
1: ค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องลบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ลบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่าลบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วเพื่อน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้าทีนี้หมอจะต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่น
1: ะคะแล้วมาตรวจยังไงคะ
2: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะช่วยแรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วกวนน้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
0: เราได้เห็นการของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
2: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
2: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
2: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อ
2: ี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยนะคะเราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: บำบัดนี่คือเขาทำอะไรเหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
0: ้ค่ะ
1: ในห้องก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นคนให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวให้ลีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาลินเชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกรงเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะใช่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกรงเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอวิทยาฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้ในสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: อนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทย
1: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน

0: เพราะขนมมีราคาถูกมาก
1: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
0: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา
0: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
2: ว้าว
0: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนผลไม้มหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
2: ์เย้เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
0: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
2: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
2: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
2: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
3: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได้
1: ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
2: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง1โรงเรียนในฝันหรือ2ส่วนผลไม้มหัศจรรย
2: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
2: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง1โจขายขนมในราคาแพงหรือ2ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง1โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ2โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
2: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปี

0: คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมียซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้ก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักเล้นปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆนี้ว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆแบบนี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้เนี่ยไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตูด
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเอง
4: พี่ซงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตรักทะเลนรักทะเลนได้คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ซงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอซงนะตอนแรกเล่นรักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอซงแต่พี่ซงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กต้องเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอนนี่สวยนะตาคุณมันตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ
6: ้
5: าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย่ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขอญาติผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ย3มงคลเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดักชั่นแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณเติมชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็ไปมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจะเป็นต้องทำการบ้านมากหน่อยก็เลยคิดพวกมุกสดต่างๆนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในและสาตับเวกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
7: ่แล้ว100,000 บาทเป็นของคุณรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
8: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูก

0: ก็ได้ไปหมดเลย
1: ฟังดูง่าย
2: ได้นะฮะ
0: แล้วในตอนนี้แผ่นป้ายมีอย่างไรบ้างคะ
2: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
3: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับพิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไอ้โน่นนี่ภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจัน
2: ถ้าตามไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือปรายศนียบัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์มีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตามดูเนี่ยเป็นอยู่นะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนะแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะในปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบกันดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นนายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าแล้วคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแบรนด์นี้ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายของแกรมมี่ผมอยู่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้แกรมมี่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR Agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุพรรณสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรต่อไม่อะไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกว่าใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของ Home Shopping เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่านั่นนะครับ ซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
6: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ๆของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
5: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอซงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุด

0: ไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
1: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับพวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
2: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างคนก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านเนี่ยมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
3: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์ซึ่งผมมาจากสายงานอื่นผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
2: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่1นะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่1นะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่มั้ยแล้วบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเรามั้ยมันต้อง2ทางใช่มั้ยฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่มั้ยแต่การที่เขาจะสนใจเรามั้ยคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นมั้ยคือถ้าฝันนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่1ก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชันอาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงนี้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะเนี่ยแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
1: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
2: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นหนึ่งอะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
4: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
2: นั่นมันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี้ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกของทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียว

0: ีในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ไดโนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังมือชื่นชอบในลักษณะเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดนะถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
1: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าเอออยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันยากขนาดถึงดาราบางคนจะต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันมันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
2: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
3: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์นะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
4: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่งคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงวิทย์จิรโสภิน

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขอนเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอฮะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านตั้งหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเรายังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
2: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เราจะเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
2: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
2: นี่กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะฮ
0: ะ
2: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้สองแบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็นอีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติเราเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยน
0: ะ
2: ยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
2: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟีนยังพอมีอยู่มันก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
2: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะฮะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำนี่เป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะเนี่ยก็อีกอันนึงคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นโรคอื่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
2: มันเป็นได้สองอย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมฮะกินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี้ม
0: ี
2: กลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกันมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮะอันนี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน
0: ะ
2: ที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮ
0: ะ
2: เป็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่2เนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่มั้ยฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปรงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอยู่ในปากฮ
0: ะ
2: มันมีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างนึงฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮะ
0: คือ
2: ในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกไม่รู้สึกอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยร
0: ุ
2: นแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะแล้วก็นี้ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
0: ค่ะ
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปาก
0: ค่ะ
2: มันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจ
0: ค่ะ
2: ส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบนะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกนี้พวกนี้ก็จะมีการอักเสบการอักเสบนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อนหร
0: ือ
2: โรคเกิร์ตเนี่ย ก็จะมีมันออกมาใช่ไหมออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
0: ้
2: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่นกลิ่นก็เรียกกลิ่นมันหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น
0: ค่ะแล้วหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
2: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับมีได้ทุกวัยเพราะว่าดูว่าสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป็นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กลิ่นปากนะฮ
0: ะ
2: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
0: ะ
2: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนแก๊สไข่เน่าอ่ะ
0: ค่ะ
2: ก็จะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราวิสัยเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิทยากรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอาดีฟิชเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
0: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
2: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหน
0: ค่ะ
2: มาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปาก
0: ค่ะ
2: คนไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราปิดปากเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่มั้ยฮะดูว่ามีกลิ่นมั้ยถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
0: หลายๆคนทางบ้าน
2: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นไซนัสอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะมันจะเกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงั้นคุณหมอก็จะตรวจดูเลยช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมมีโรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซึ่งโรค

0: เองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะรู้ทันทีนะฮะแต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
1: ม
0: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลนะฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
1: ้
0: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
1: กับแพทย์โรคนั้น
0: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยฮะ
1: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
0: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วย D 2ตัวนะฮะ D เนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับ D อันแรกคือมันย่อจากคำว่า dirty สกปรก
1: ค่ะ
0: D ตัวที่2คือ diet ไม่งั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮะทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
1: ู
0: กไหมไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันก็คือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายหลั่งน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮะเป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเมื่อเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบหนึ่งแปรงหมุนง่าย
1: ๆอ
0: ันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟันนะชอบที่แปรงฟัน
1: สนุกกับการแปรงฟัน
0: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่ทำงานได้ดีเด
1: ็
0: กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได
1: ้ะ
0: นะครับอันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบนึง
1: นะ
0: แปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะฮะพอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงงี
1: ้
0: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันกว้างเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ยเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกันแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันนี้ใช่ไหมฮะด้านในเราก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปรงแบบนี้อันนี้เป็นแปรงอย่างนี้ฮะแต่แปรงทีละซี่ฮะท
1: ีละ
0: ซี่เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปรงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปรงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปลงอย่างนี้อย่างนี้นะแปลงทิศไหนทิศนั้นเลย
1: ค
0: ่ะแปลงด้านไหนถนัดก็แปลงด้านนี้ไปเรื่อยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปลงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปลงเป็นเหมือนนาฬิกา
1: ค่ะ
0: เราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปลงอย่างนี้เงี้ยเหมือนในทีวีมะมันจะหลงหมดอ่ะมันแปลงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาดมันจริงไม่ใช่เราต้องแปลงเนี่ยให้แปลงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปลงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปรงเนี่ยเรามักจะแปรงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูรายต่างๆเราแปรงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเน
1: ี่
0: ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วแล้วก็สะอาดดีแล้วแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อให้ยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่นานก็จะป้องกันฟันเราอ
1: ัน
0: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกเฮ้ยมันทนไม่ได้อะมันใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮ
1: ะ
0: เราก็ทำท่าแบบกุ๊กกุ๊กปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราไม่จำเป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับ น้ำแล้ว
1: ค่ะหลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
0: คืออันนี้ก็
1: ทำพร้อมกันเลย
0: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้ว อันที่เป็นพื้นฐานเล

0: นะฮะที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากินปลาต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรน
1: ะ
0: แต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรง2ครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได
1: ้
0: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขาไกลนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
1: ะ
0: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟูร์ไลมีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันได้ใหญ่ฟันมีฟูร์ไลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เราก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันผุได
1: ้
0: แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟลูออไรด์เนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100% เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงในฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวยาที่ฟันจะเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100%เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยท่านใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บาดเป็นสำคัญมากอ
1: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
1: ค่ะ
0: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติอ
1: ัน
0: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะแต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าท่านทานน้ำตาลจุบๆน้ำลายจะไม่หลั่งน้ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้นท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยยาที่ฟันให้มีฟูรายสองนาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมือใหญ่อย่าทานจุบจิบน
1: ะ
0: แล้วท่านก็ต้องให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรท่านโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
0: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างๆท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
1: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงอย่างนี้นะคะแล้วก็กำ

1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ

0: 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะสิบและท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลย10ครั้งนะคะ1 2 3 4 56 7 8 9 10ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้องน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอวันต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปอะค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบั้งสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบางสัก2ทีสองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึง

0: เดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสัก2ตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางแล้วก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปแล้วทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแต่ถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการโปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
1: ก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
2: บาริสต้าวัยเก๋ารุ่นเก๋าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
1: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะละเราก็กระโดดมาทำเองพอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เหมือนกันเพราะว่ากาแฟเรามันไม่ได้แค่กดเครื่องแล้วจบไงมันก็คือกาแฟที่เขาจะต้องเลือกเมล็ดต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในกาแฟของเรามีอะไรแต่ละอันเนี้ยยิ่งเราเป็นคนคั่วกาแฟเองเราก็ต้องรู้พื้นฐานของกาแฟแต่ละตัวว่าควรคั่วแบบไหนเพื่อจะให้มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมิหนึ่งอาจจะได้รสชาติหนึ่งแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอตั้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วย เป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันหนึ่งพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเฮ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4คนฉะนั้นเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำตามส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพสิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับนึงก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

ราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกะปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองเดียว

0: ินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูลมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากค่ะแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเนาะ
1: จริงคร
2: ับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: แต่พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าที่เป็นผลเสีย
2: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อนรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนอยู่แล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันนี้ก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก็คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
1: ม
2: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
1: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะคร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
2: ่
1: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนผสมกับอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ

เมื่อก่อนนี่แบบไอ้นี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งอย่างคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเดี๋ยวมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอ่ะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูนี่ตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว่งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้าช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็ทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อหน้าท้องหน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านนี้คือเขายึดการทำเป็นสโลว์บาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิ่มหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากค่ะภูมิใจในตัวคุณพี่เขาว่าค่ะไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะแบบจะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพีมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพิมพ์เพราะว่าดูไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
0: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพว่ามันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขัดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้า

ตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

0: อะไรที่เราทำเองได้อะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกำหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดทำยังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟของเราเองได้แล้วพอมันจักจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทำไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกำหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่านั้นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป
1: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อค่ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ได้ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
1: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
2: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
1: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้ว
2: ใน
1: การจัดพิชครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่าจะมันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
2: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้

สน่ห์ของมาเธอร์โรสเตอร์คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ป้าพิมพ์
1: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
0: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิมพ์
1: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะยังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าเพราะว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมอายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันหาความสุขของตัวเองให้เจอและทำมันซะให้มีความสุขทุกวัน

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย
0: พระมหาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทาสันติทัสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธั

ณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติพระเวสสันดรชาดกเนื้อหาใจความในกันที่7 มหาพลซึ่งประดับประดาด้วยพระคาถาทั้งสิ้น80พระคาถาขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมคณะสายทานศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งจิตกันมาแต่ไกลได้ตั้งใจกันมาจากบ้านมาณสถานศรัทธาลานบุญอารามพระราชนิเวศมฤคทายวันในคราวครั้งนี้เนื่องในมหามงคลพิธีสำคัญเราท่านสาธุชนทั้งหลายขอทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจปรับกายปรับใจของเราพร้อมที่จะสดับพระธรรมเทศนาในกันนี้ดุจดั่งภาชนะทองคอยรองรับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งท่านคณะเจ้าภาพในกันนี้ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีได้รับเป็นเจ้าภาพในกันมหาพลมหาพลแปลว่าป่าใหญ่กันที่6เมื่อสักครู่คือจุลพลป่าเล็กแต่ต่างกันตรงที่ป่านี้กว้างกว่าป่าในกันที่6เจรพลเขาบอกว่าใครเป็นเจ้าภาพในกันนี้อานิสงส์เขาบอกว่า

ะทำให้ครอบครัวชีวิตนั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนเลยจ้าใครคนไหนสาธุแล้วอย่าลืมร่มบุญติดกันเทศที่ภูมิข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่สาธุรับพรอย่างเดียวแต่ไม่ได้ร่วมบุญบูชาธรรมอย่างนี้ไม่ได้นะรับพรกันไปฟรีๆไม่ได้ต้องอนุโมทนาทำตามกำลังศรัทธาของเรามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่เขาบอกเอาไว้ว่าเจ้าภาพใหญ่โรงแรมดุสิตธานีต้องทำเป็นตัวอย่างดังนั้นแล้วอย่าให้ต่ำกว่าร้อยอย่าให้น้อยกว่า20เป็นพอเนาะเพื่อไม่เสียเวลาก็จะได้เข้าเนื้อหาใจความในกันที่7มหาผลสืบไปก็มีละกาลบัดนี้

เสียให้สิ้นทุลีในโรงน้ำกระทำนพุทธกิจกินผลไม้มีอยู่มาครั้นพี่จะฉันจงฉันเถอ

ในพระเจ้าข้าเจ้าประคุณใจอารีรบจะให้รับประทานทรง

จะขอรับดำรงไว้ที่วางกล่าวด้วยข้าเท่าอุตสาหะสืบเสาะเฉพาะทางแน่มาทางนี้ด้วยมีกำลังมา

ตังสุตวาตาประโสพระอัจจุตฤาษีได้สดับสารคดีมุสาวาทตาจีชาตรชนช่างรำพันพูดให้เชื่อก็เชื่อฟังจึงให้พราหมณ์ยับยั้งอยู่อาศัยในอาสมสิ้นส่วนแห่งราตรีอย่างทัชชีเท่าทลิทกให้รับประทานหมู่ลพลาหานของป่าครั้นรุ่งสางสว่างเวลาอรุณโอทัยจึงพาพราหมณ์ไปสถิตที่ต้นทางเถื่อนวิถีจึงยกทักษิณหัตถ์ขึ้นชี้ให้ทัชชีจำระยำมันคาก็กล่าวเป็นสาระแห่งพระคาถากล่าวถึงเ ท่าชราตาจูชกเดินทางออกจากป่าเล็กเข้าสู่ป่าใหญ่มีความปรารถนามุ่งมาดที่จะไปผ่านพบอัจจุตฤาษีจะได้เข้าไปสอบถามหนทางว่าหนทางที่จะไปผ่านพบพระบรมวงศ์เวสสันดรนั้นไปทางใดพอเท่าจราตาชูชกมาถึงที่บรรณศาลาหรืออาสมของอัจจุตฤาษีแล้วไม่เร่งรอท่ารีบทะลุทลาดขึ้นไปอาสมของอัจจุตฤาษีแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อหน้าท่านแล้วก็กล่าวว่าเรานี้มีนามว่าชูชกอยากจะมาผ่านพบท่านฤาษีมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอัจจุตฤาษีนั่นใช่หรือไม่อัจจุตฤาษีก็บอกว่าเรานี่แหละคือราศีคือฤาษีที่ท่านนั้นตามหาแต่ว่าเท่าชราตาชูชกเดินทางมาในป่าใหญ่ป่าเลือกหิมพานต์คิริมงกตเนี่ยมีจุดประสงค์เหตุใดเล่าทำไมถึงเดินทางมาไกลถึงป่าหิมพานต์ชนีชูชกก็กล่าวตอบอัจจุฤาษีว่าเหตุที่เรานี้มาในป่าใหญ่เดินทางลำบากลำบนผ่านเขาผ่านสิงสาราสัตว์นานาชนิดก็เพื่อที่อยากจะมาพบพระเวสสันดรมีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าอยากจะมาสนทนาธรรมกับองค์พระเวสสันดรเสียหน่อยภายในใจของอัจจุตฤาษีไม่ได้ยินคำที่ชูชกบอกนี่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าก็เรียกว่าชาติพันธุ์หรือวันนิสัยของชูชกแต่เดิมมันคือยาจกขอทานเป็นขอทานวานิพกลดให้ดีนะโยมนะอากาศจริงร้อนๆอยู่นะควบปุ่มไฟเนอร์ฟันขมงเลยทีนี้พระลงไปช่วยไม่ทันนะอยู่บนธรรมาสน์อัจจุตฤาษีก็ไม่เชื่อว่าชูชกเนี่ยอยากจะไปสนทนาธรรมเพราะว่ามันเป็นขอทานมันจะไปสนทนาธรรมกับพระสันดรได้อย่างไรมันไม่ได้เป็นบัณฑิตแต่ว่าอัจจุตฤาษีก็จำใจชื่อ

องปล่อยให้จูชกมันไปเดี๋ยวจะเป็นการไปขัดลาภผลบารมีของพระเวสสันดรเสียเปล่าๆดังนั้นเราจะได้ไปขัดขวางทางทานของพระเวสสันดรเชื่อเท่าชราตาจูชกมันไปก็เลยบอกให้ชูชกพำนักพักพิงที่บรรณาศาลาอาส

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
2: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
2: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
2: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
2: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
2: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
1: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
2: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
1: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
1: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อ

0: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
1: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
0: การลงทุนคืออะไรคะ
1: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
0: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
1: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
0: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แคที่แคที่มาหายายสิโอ้ยเรานี่แคที่นี่ป่วนใหญ่จริงนะเป็นลิงทมนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทมนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาเหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานน่ะซนป่วนไปป่วนมายายอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทมนเลย
1: เมื่อกี้ยายดูว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ใช่ลิงซะหน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
0: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาครับหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึง
0: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอ่ะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
2: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความสนให้กับหลานสาวจอมแก่นด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเคที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: คะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนน่ะที่นี่เป็นของสูงนะไม่มีใครได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีคร ับ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย์
2: ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้ไม่ต้องซุกซนอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากจะให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอ่ะถามว่ามันยากไหมไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมนเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงยิ่งฝันนั้นนะได้ไหมได้ไหม
0: ดีค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะหนูจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝันนั้นอีกนะดูที่ว่าเจ็บแหลกแค่ไหนโอเคครับ
1: ขอบพระคุณมากครับผม
2: ครับผมไปทางนี้เลยทางนี้เลย
1: ไป
3: ไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
2: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสนไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
2: คราวนี้ผมว่าจะลิงหนักกว่าเก่า
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆ นะครับ
6: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการ

เตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้นะคะก็อาจจะเริ่มแบบขั้นพื้นฐานก่อนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ค่อยๆเริ่มสเต็ปที่ยากขึ้นไปที่จะทำได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจโดยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมข้างข้อมือเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวดูก้นลงก็ดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาและจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์หนึ่งมีทศกัณฐ์สองมีลิงคือหนุมานสามพระรามเป็นมนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจมั้ยไม่มีใครแตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อน
2: ท่านี้คือท่าอะไรเหรอคะ
1: อ๋อท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้ดัดมือใช่มั้ยทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งนะลองทำดูยกตั้งขาตั้งขาขาดีสิลูกทำมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเหย่เลยกดไม่เหย่เนี่ยยิ้มไม่ได้นะต้องเชียร์เอาหมายเอานับอ้าวทำไมอ่ะเป็นไงเจ็บมากอะไรเจ็บแผลเห็นไหมให้กูช่วยดัดไหมอ้าวมาลุยเอาละนะหนึ่งเอ้ามองที่อย่าก้มสองสามเอ้าไม่เจ็บดิเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บกดเจ็บไหมบอกที่เจ็บไหมทุกคนก็เป็นอย่างนี้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกไหวไหม

0: ตั้งมือย่อไปอันนี้ย่อเหลี่ยมหัวเข่าต้องแบะออกหน้าชดขึ้นตรงๆทีนี้นับพร้อมกันพูดย่ำตะลึกตึกย่ำ
1: ใส่เส้นแล้วตอนนี้เติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปะกุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน
2: กระทะมันวิ่งแล้วล่ะ
1: กระทะมันวิ่ง

0: ทัก
1: คือว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติแน่นอนจากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากนะพอสอนไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะเขาจะได้มากที่สุดตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขามาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็พบความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อหนึ่งนะระหว่างนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ได้โอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองแล้วว่าแกมีความสุข

0: เหนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารเที่ยงในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆกันอาหารมาแล้วฝีมือยายจ๋าแคทตี้ค่ะโอ้ยค่ะเดี๋ยวชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
2: ยืนลูกยืนเข้าแถวให้ดีให้ได้2แถว

0: เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะซนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมอ้าวหนูตีมั้งได้ไหมอ้าวลองดูอ้าวมาฮึบปั๊บมาแหมฮึบปั๊บโอ้ยมองอ้าวโอ้ยเฮ้ยจูนก่อนจูน

0: แม่ก็เลยอยากให้มีอะไรเรียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปไปมาแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนโขนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็บอกเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์เราก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารก็เสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขนาดเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนให้กลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะคะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้กับตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
0: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ่มมาตุ่มมาตุ่มตุ่มหนูชอบพันนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกาเหรอคะตีลังกาหรือต้องไปฝึกมาหนูได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะตรงที่อยู่ความยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะอยากให้มันมีตลอดไปเลยค่ะอยากเชิญให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้อะค่ะลองมาเรียนโขนดูแล้วรับรองจะสนุกแน
5: ่มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมนะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วอยากให้เด็กๆนะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นแต่โดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกลับเข้ามาเรียนโขนนะครับวัฒนศิลปะหลากหลายที่เรามีสำหรับให้กับเยาวชนนั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่านนะครับมาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรถ้าเรายินดีที่จะสอนให้นะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทหนึ่ง
6: อีกเรื่องนึงที่หมออยากเสริมก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าโขนมันจะมีท่าทางที่จำเป็นที่จะต้องยกขาข้างนึงอีกข้างนึงยกขาสูงเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีพอสมควรถ้าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ไม่ดีหรือว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความดั่งยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัทนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวของเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวนี่ว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย์
1: ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
1: ๆครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได้
1: ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีเราไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าท้าวปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนัย
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวในยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวศาสนเนตรนะพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นน่ะไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่นี่บานหน้าต่างนู่นประโยคไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ 33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจรมิตรเสียงเป็น33เสียงให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียง
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่น
1: ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นอุโบสถสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได้
1: ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามเนี่ย

0: ไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
1: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
0: ์ครับผม
1: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: ริบที่ชาวบ้าน
0: ครับ
1: แต่ด้วยความศรัทธา
0: ครับ
1: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
0: ์ครับ
1: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
0: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
1: ว่า
0: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
1: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเต็มที่จะถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
0: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
1: ทองคำ
0: ครับผม
1: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
0: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
1: เสียใจไหม
0: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
1: มีศรัทธาจริงๆ
0: ครับมีศรัทธาจริง
1: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
0: ครับผม
1: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
0: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
1: ็เลยทองคำไม่พอ
0: ครับทองคำไม่พอ
1: ไม่ขายไม่ขาย
0: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
1: ขายให้ก็ได
0: ้ครับผม
1: แต่มีข้อแม้ว่า
0: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
1: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
0: ครับผม
1: เศรษฐียอมมั้ย
0: เศรษฐียอม
1: ทำไมจึงยอม
0: ครับ
1: ทำไมจึงยอม
0: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์นะเป็นเจ้าฟ้านะหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
1: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเล่า
0: ครับ
1: ปิดทองหลังพระเข้าใจมั้ยซื้อที่เงินไม่พอ
0: ครับ
1: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
0: ครับผม
1: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
0: ้ครับ
1: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
0: ครับ
1: ให้มั้ย
0: โอ้
1: เศรษฐียอมมั้ย
0: เศรษฐียอม
1: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
0: ครับ
1: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเขาชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
0: บุญครับผม
1: สงบสุข
0: ครับ
1: อะไรเลือกเป็นการสร้างได้สร้างไหม
0: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
1: ฉลองไหม
0: ครับฉลอง
1: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
0: ครับนิมนต์พระไปอยู
1: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
0: ครับ
1: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ครับ
1: เศรษฐีหมดตัว
0: เศรษฐีหมดตัว
1: ฉลองวัดเสร็จแล้วจนเลย
0: ครับผม
1: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
0: ครับ
1: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
0: ้ครับ
1: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
0: เมืองมคธ
1: เลิกระบบการกดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
0: ครับ
1: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
0: ่ครับ
1: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
0: ครับ
1: ให้กินข้าวด้วยกันได้นะ
0: ครับ
1: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
0: ครับ
1: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
0: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
1: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
0: ครับครับผม
1: ทำบุญมากทำไม
0: ครับ
1: ทำไปทำไมห้าม
0: ครับห้ามเศรษฐีทำ
1: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
0: ครับเทวดามา
1: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
0: ครับ
1: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
0: ครับห้ามหลายครั้ง
1: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐี
0: ครับ
1: ไหนแล้วบุญช่วยนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขสายแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
0: ครับ
1: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
0: โอ้แล้ว

0: แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
1: ไม่ตอบ
0: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
1: ไม่ตอบ
0: ครับ
1: ยกมือขึ้น
0: ครับ
1: ชี้ไปให้พ้นนะ
0: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
1: ไปให้พ้น
0: ครับ
1: เท่านั้นเองท่านมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
0: ้ครับผม
1: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
0: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
1: ่ไม่มีที่อยู่
0: ครับ
1: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
0: ครับผม
1: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะ
0: โ
1: อ้เศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
0: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
1: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
0: ครับ
1: ทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
0: ครับ
1: รัศมีของเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
0: ครับ
1: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
0: ้ครับ
1: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
0: ครับ
1: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
0: ครับผม
1: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพิงศพ
0: ครับ
1: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
0: ครับ
1: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เหลือใครจะปรึกษาได
0: ้ก็ไปปรึกษา
1: พระอินทร์ละคราวนี
0: ้พระอินทร์
1: พระอินทร์ท่านคิด
0: ครับ
1: ไม่ยากหรอก
0: โอ้ทำอย่างไรเล่า
1: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
0: ครับ
1: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
0: โอ้เรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
1: ตัวเงินไม่มี
0: ครับ
1: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
0: ครับ
1: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
0: ครับ
1: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
0: ครับ
1: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
0: ครับ
1: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องนะต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
0: ครับ
1: เศรษฐีขุดไปนะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
0: ครับ
1: กลับมารวยดังเดิม
0: ครับผม
1: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
0: ครับผม
1: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
0: ้ครับ
1: เนี่ยเจ้าภาพสองคนเนี่ย
0: เป็นอย่างไรครับอาจารย
1: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
0: ครับ
1: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
0: ครับ
1: คนจนนะเนี่ย
0: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
1: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
0: ครับ
1: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
0: ครับ
1: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
0: ้ครับ
1: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันสมัยนู้น
0: ครับ
1: พอได้ดิบได้ดีนะครับไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
0: ครับ
1: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งก็สงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
0: ครับ
1: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
0: ครับ
1: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
0: ครับ
1: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
0: ้ครับ
1: เออท่านเศรษฐี

0: ไก่ขาวตัวนี้ขอได้ไหมชาตรีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาชาตรี
1: ครับ
0: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริย้ายครับ
1: ย้ายสิริย้าย
0: ย้ายจากไก
1: ่ครับ
0: มาอยู่ที่มัตตพจน์ชาตรี
1: ครับ
0: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
1: ์ครับ
0: มองเห็นอสิริย้าย
1: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ท่านชาตรีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหม

0: เศรษฐีขอได้ไหมเนี่ยปิ่นปักผม
1: เศรษฐีให้ไหมล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
1: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้นับถือพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ
1: ์แต่เกิดความสงสัยอยากจะ
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยหนึ่งเกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกเรื่องบุญ
1: ครับ
0: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเกิดเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ
0: ่ประตูใหญ่ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองมานอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
0: ้ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
1: อ๋อไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: เห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นไม้รากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอตัวเมียปลุกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดีฮะ
2: ครับ

0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: ฮะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวพูดมันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่สอง
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่สาม
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่สี่
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่ห้า
0: เกิดเป็นไก่มาตั้งห้าขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันใช่ไหมหา
1: ครับ
0: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได
1: ้มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู
1: ่ครับผม
0: ห้าขันไม่หมดแน
1: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
0: ขันอาสางาน
1: ครับ
0: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
1: ครับ
0: เด็กที่สารแน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลือกตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: กรรม
1: ครับผม
0: แล้วต้องนะขันอาสางาน
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจาะจุกใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
1: ครับ
0: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: นั่นแหละนะนั่นขันแข็งแข็งขำไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อยากจะอยู่ใครเนี่ยอยากคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม่
1: ครับ
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: เราเบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เดี๋ยวคนนั้นนั่งเนี้ยพูดคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่าให้คนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะอ้าวท่องยิ้มให้ฟังสิ5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอียานี่ก็นั่งนี
1: ่ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเงี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทพิกุลตอนเย็นๆนะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะคบมั้ยน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เพราะถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกกระจิกไปนะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจ็บ
1: ๆอ๋อเจ็บ
0: ๆเจ็บ
1: ๆครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้พอเจ็บๆหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซ่บๆที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บ
1: ๆแสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซ่บๆนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซ่บ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: โอ้ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่างมา
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ไก่ย่าง
1: ครับ
0: เออไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็จะเศร้า
1: ครับผม
0: คุยแล้วมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเออยาจะมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่สาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟ้าก็จะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟ้าก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฝ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
1: ครับผม
0: เออฝ้านั้นหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ้าวครับ
0: อ้าปุ๊บอ้า
1: ครับ
0: รุ่นสาวเราบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติดชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเขาไว
0: ้เออขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็นะช้ำมันมาขัน
1: ครับ
0: ขันและไอตัวล่างกับไอคนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวนึงอีกกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงขี่รถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: อ้าวมึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: จะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ
0: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิถ้าจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
1: ครับ
0: เนื้อมี3ส่วนไอ้นี่มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลไว้เฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับ
1: ยัง
0: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
1: ่
0: นะไปขโมยชมพู่สมผานไก่เยอะ
1: ไก่เยอะ
0: ถ้าไก่ตกกระจายสมผานตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเรา

0: ทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: โอ้กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
1: ครับ
0: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พาครับไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทงครับ
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างกันเสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำใช้เรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงบ้างอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาบอกว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้วฮะ
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งมั้ย
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
1: ครับ
0: ปุเพกตปุญญตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: คนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเอานมคนละสุดในจักร4รู้จักจักร4มั้ย
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักร4ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: 1ปฏิรูปประเทศวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: 2
1: เสาะคบคนดี
0: สัพพิสุวะสังเสวะ
1: ครับ
0: 3
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และปุเพกตปุญญตาหนึ่งคนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ๆครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: โจร
0: นกอะไรนกอะไร
1: แขกเต้า
0: ครับพี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
0: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ

0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านอ่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ
0: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
1: อ๋อไม่เคยเห็นครับ
0: มันไปตลอดไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นครับ
0: สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
1: ้ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
1: ไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้บอกให้ยมเข้าใจผู้ภาษายมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ทอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ทอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยิน
0: ได้ยิน
1: ครับจำไว้
0: แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันด้วยคำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามา
1: ครับ
0: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกราคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแขกเต้าตอนนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมากชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
1: ครับ
0: 3เดือนครั้งนึงใช่ไหม
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าถึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆอาชุมชนประชาชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับลุงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไร ปฏิรูปเทศวาสะสอง
1: ครับ
0: สัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่สามอัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยชน์สาเนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปราตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพรรณรายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C เราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้

0: ะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์
1: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การที่เด็กคนนึงจะไปได้ไกลกว่าเด็กอีกคนนึงนั้นมีหลายปัจจัยที่ช่วยเขาให้ไปได้ไกลหนึ่งในนั้นก็คือเซลฟ์เอสติมหรือการนับถือตัวเองเด็กๆที่มีเซลฟ์เอสติมที่สูงพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองทำให้เขาลงมือทำและทำต่อไปจนถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสตีมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสตีมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสตีมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับ

รู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวเองที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นและก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อ

่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนหนึ่งได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fightก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่หนึ่งก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนเลือกที่จะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนีเด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่1ที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่า

ิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดพลาดนั้นได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียวและข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลล์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาหรือว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะ
เราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะและก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไปหรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนนึงอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1.6 ล้านบาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ

0: และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมี มีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้ไม่แต่รสไอศกรีมไม่แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึกนี่ว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสัก10อย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่1ใน10ถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีก9อย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีก9อย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยไม่แต่ทีวีตอนอาตมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่ขาดแค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะยังไม่รู้จะดูอะไรดีก่อนนี้เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็สมเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอัตถกถามันจะใสสะอาดขึ้นมาทันทีสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันคุ้นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีนี่ อัตถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวด้วยตัวเองไม่รู้เลยแต่ไม่ได้พลังของความเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจพ
ผ่องใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่น ด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายในความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วการกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี่ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์

คือศาสนาสวมมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตายทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นพอมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ดังนั้นลงดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนาถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อว่าเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิฮะเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้และเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้ก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัว ก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี นั้นเครื่อง ตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผงใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหม

เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคยมีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้ พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์เพิ่งไป อิสราเอลมาหรือบดีศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาทำไมนั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์และที่จำได้ก็คือ เขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหมบอกว่าเคยเขาบอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดแล้วเขาเอาคัมภีร์ให้ดูคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตัดไปว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดเมื่อไรซาตานจะเข้ามาครอบงำขอบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานจะเข้ามาแล้วก็จะแย่มาก อาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจนจะต้องลงจากรถเพราะเหนื่อยแต่ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่ก็มีการศึกษาแล้วมีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดหนึ่งซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันไม่จริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีบางทีก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นฉันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้เราถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่าง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังเป็นพลังมากและทำให้เริ่มเข้าใจในการเป็นที่พึ่งของตนเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกหรือคนภายนอกเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นสติก็เกิดขึ้นสติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสัมมาทิฏฐิฉะนั้นทำยังไงเราจึงมีสติในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอเมื่อที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ของการทำความเพียรอย่างถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมันรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้าขาดสติมันจะไหลตามแอสส่วนใหญ่สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลยสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่รฉานนะพูดตรงๆนะในขณะใดที่ขาดสติหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรทำอะไรตามความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติก็มีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสมาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ ในความหนักแน่นความมั่นคงก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละไมมีความงามมีความสุข และเมื่อจิตใจมีสมาธิเป็นพลัง

โอ้จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเราเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะมันมีพลังมากพอรวมอยู่ในจุดเดียวจิตใจของเราเนี่ยเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้พอปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอรวมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้อะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันหวั่นไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้เลยถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนกันให้ยาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้อยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงร่างการผ่าตัดนี่ก็หยาบๆต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ไม่นานตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วักแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียง ต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามาครอบงำความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องเป็นความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็นความเหมาะสมของการฝึกตนว่ายอมนำไปสู่วิริยะความเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติเกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะ

0: มากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรนะอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดีกันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรกี่เวลา
1: ขันธมยังธรรมสาธาสาภุการังสัทธามะเทสา

0: วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวม

ไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยกันหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะ

0: ครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลา

0: ลาที่กำหนดตามประกาศค่ะ
1: ถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่ต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
0: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะ
2: บริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
4: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
4: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
4: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
4: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทประกอบด้วยสินทรัพย์ที่

0: ัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตกะภัตตานิสะ

จะยาตะกานังกาละกะตานังทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

สุขอะหังนิทุกโขมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วย

เกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์

มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวม

การกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความอยู่ในนรกนั้นถึงญาติแต่ทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสินแล้วก็ถวายได้สายสินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการ

การแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตัวในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมี่ยซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้มันก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้2เรื่องรักทะเลนปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนัง2เรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่า2เรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันท์นะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพ์พิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้เนี่ยไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตูด
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกี่เนื้อ
4: พี่สงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตลักทะเลนลักทะเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอนะตอนแรกเล่นลักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
2: เงียบดีนะครับ
5: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
2: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอนนี่สวยนะตาคุณเหมือนตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
5: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอ

0: แค่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย่ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
1: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดักชั่นแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณเติมชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็ไปมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจะเป็นต้องทำการบ้านมากหน่อยก็เลยคิดพวกมุกสดต่างๆนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในและสาตับเวกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
2: ่แล้ว100,000 บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
3: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
4: ฟังดูง่าย
2: ง่ายนะฮะ
3: ฟังดูง่ายมีอย่างไรบ้างคะ
2: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
5: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องนึงไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับพิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไปโน่นนี่ๆภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจ
1: ันแต่ไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะฮะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มมีพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ตรงช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือปรายศนียบัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์มีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตำดูเนี่ยเป็นอยู่นะฮะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนักแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะในปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดู
1: รายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบ

0: ทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบกันดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าแล้วคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแกรมมี่ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้การที่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PR Agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรต่อไม่อะไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่แกรมมี่เนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกว่าใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของผมช้อปปิ้งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มายมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับ

0: แต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
1: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็แบบตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
3: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับ พวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
0: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างกันก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านเนี่ยมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
5: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านตัวสารซึ่งผมมาจากสายงานอื่นผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
0: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่หนึ่งนะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่หนึ่งนะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝั่งนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่1ก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชั่นคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงเนี้ยคุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะเนี่ยแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
3: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหม แต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในจับนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนกระทั่งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นนึงอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
4: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: แน่ๆมันต้องถามว่า เราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี้ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่ากูจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ได้โนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังชื่นชอบในลักษณะเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดใช่ไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
3: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนยังต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
6: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
7: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์รู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยอะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคน

ุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงวิทย์จิรโสภิน

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททํางานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สําคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทําให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะอย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: พระฤาษีเมฆ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่แม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทาง

0: มาเฉย
1: ๆเอาเถอะแต่ยามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
0: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
1: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
0: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
1: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
0: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับเมฆอยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
3: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่ง
4: นอกจากพระราชพิธีในส่วนของราชสำนักและได้มีการรับเสด็จและต้อนรับพระราชคันตุกะพระประมุขผู้นำมิตรประเทศต่างๆที่เดินทางมาแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะคะในส่วนของภาคประชาชนพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าก็ได้รับพระมหากรุณาให้ได้ร่วมแสดงออกถึงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนับตั้งแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เลยค่ะจากนั้นก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ได้จัดสมุดหลวงสำหรับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะที่พระสกนิกรสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันทั้งหมดก็เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั้งจากพระจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจากพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมาตลอดพระชนชีพและยังคงแผ่ขยายพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ทำให้เราได้เห็นโครงการต่างๆอันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาของพระองค์ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมาย

0: สังคมสงเคราะห์ไล่เรื่อยไปจนถึงในด้านของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพระราชทานกำลังใจผ่านโครงการที่ชื่อเดียวกันนี้นะคะซึ่งจะยังคงเป็นที่ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยไปโดยตลอดนะคะ
1: เราจะกลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งวันนี้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะวันนี้การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะคะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกนะคะสายสะพายจุลจอมเกล้าค่ะส่วนเฝ้านั้นจะแต่งกายเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือว่ามงกุฎไทยนะคะเป็นบริเวณบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: พระพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นก็จะเป็นการพระราชพิธีที่มีขั้นตอนพิเศษขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อเนื่อง2วันด้วยกันค่ะทุกครั้งวันแรกจะเป็นเวลาค่ำอย่างเช่นวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีในวันครบรอบดังกล่าวมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากนั้นวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สองของการพระราชพิธีเวลาเช้าค่ะพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะก็จะเป็นวาระครบรอบดังที่ได้เรียนไปนะคะคือสัตมวาน7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมาปันนรสมวานครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนและปัญญาสมวาน50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะวันนี้จึงเป็นวันแรกของการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ
1: ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพระโกฏทองใหญ่นะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระโกฏทองใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะคะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวแล้วก็ดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกฏนั้นโดยปกติแล้วมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระบรมศพพระศพคราวนี้นะคะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกฏครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรประดับที่ยอดพระโกฏนะคะถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวค่ะที่ปากพระโกฏโดยรอบก็ห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะคะส่วนที่เอวพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะนี่ก็เป็นผู้มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประกอบด้วยท่านประธานองคมนตรีท่านองคมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายๆท่านด้วยกันค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นที่ประดิษฐานพระศพแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะประทับอยู่ที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นพร้อมกับ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอัสนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนั้นนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นมุกยาวค่ะบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุขแต่ละด้านยาวเสมอกันแล้วก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุขกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระปราสาทนี้แล้วก็เสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ค่ะบางคราวนะคะก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับค่ะอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ส่วนในสมัยรัชกาลที่5ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตน์ชัยประยูนในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
2: สำหรับพระโกศทองใหญ่ใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์นี้มีการสร้างพระโกศทองใหญ่3องค์นะคะองค์แรกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎหุ้มทองคำจำหลักลายดุลทั้งองค์ประดับด้วยรัตนชาติหลากสีหลังจากสร้างเสร็จก็โปรดให้ยกไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในห้องพระบรรทมได้ใช้สำหรับทรงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกและพระโกศองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็ได้ใช้ครั้งหลังสุดนะคะก็คือในริ้วขบวนของพระราชอิสริยยศเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ค่ะต่อมาองค์ที่2สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443เมื่อแรกสร้างนั้นองค์นี้เรียกกันว่าพระโกศทองรองทรงลักษณะเป็นพระโกศหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยรัตนชาติสีขาวทั้งองค์ต่อมาภายหลังพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1ชำรุดมากจึงได้เชิญพระโกศทองรองทรงออกใช้แทนและมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนองค์ที่3สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2543ด้วยทรงมีพระราชดำริว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5นั้นค่อนข้างชำรุดมากแล้วหลังจากสร้างเสร็จก็ได้ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551ลักษณะเป็นโกศทรงแปดเหลี่ยมปากผายฝายอดทรงมงกุฎทำจากไม้สักทองแกะสลักลายที่ผสมผสานระหว่างพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และรัชกาลที่5หุ้มด้วยทองประดับเพชรรัสเซีย ในการประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระบรมศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณขัตติยราชประเพณีอัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ขึ้นประดิษฐานมีเครื่องประดับพระโกศครบถ้วนตามพระราชอิสริยยศและในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ประดิษฐานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

านผู้ชมคะในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งการพระราชพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรค่ะ

ปฏิภาหายะสัพพะสัมปติกิติยาสัพพะพุทธะวินาสายะปริตังสุตังมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพุทธมังคลัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

พระสงฆ์10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะคะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาค่ะพระสงฆ์นั้นประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณาธิโลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีจากวัดปากน้ำค่ะ

่อพระสงฆ์ทั้ง10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานก็นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์อีก4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เป็นลำดับต่อไปค่ะสำหรับพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถานั้นประกอบด้วยพระมหาจตุพลภรยาโนวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโถและพระครูสังฆการวิจิตรนะคะทั้ง4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

และเนื่องในโอกาสการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือค่ะในโอกาสการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะคะโดยหนังสือ1ชุดประกอบด้วย4เล่มด้วยกันค่ะได้แก่เล่มแรกเฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะเล่มที่2เรื่องตำราสรรพคุณยาฉบับของหลวงกรมหลวงวงศาธิราชสนิทค่ะเล่มที่3นะคะภูมิศาสตร์ของประเทศสยามและเล่มที่4เล่มสุดท้ายนะคะประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสถานที่รับหนังสือนั้นรับที่ห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครค่ะ

0: จ้าพนักงานก็ได้เตรียมความพร้อมที่บริเวณธรรมาสนะคะในลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ซึ่งพระเทพวชิราภินันท์นะคะอุปสมบทเป็นนาคหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ

ลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่4กรกฎาคม2538ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นพระอุปัชฌาย์นะคะและพระมหาราชมงคลดีลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะท่านได้ศึกษาทางธรรมนะคะเป็นนักธรรมชั้นเอกเรียนธรรม3ประโยคลำดับสมณศักดิ์นะคะเมื่อปี2559ค่ะเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเรียนที่พระมงคลสุทธิวงศ์ค่ะปี2515เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวชิราภินันท์พรรณนาธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและปี2517นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวชิราภินันท์สันติธรรมดิลกสาธกธรรมวิจิตรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีค่ะ

สำหรับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนั้นนะคะในบางมุมเราอาจจะมองจากการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นเป็นพื้นเรียบนะคะแต่ว่าบริเวณฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในของพระที่นั่งองค์นี้จะปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนค่ะท้องขื่อจะปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายเป็นที่งดงามหากได้มีโอกาสสังเกตในรายละเอียดนะคะขณะที่พระทวารและพระบัญชรของพระที่นั่งพิมานรัตยานี้ก็จะมีภาพจิตรกรรมที่งดงามค่ะหน้าบานจะเขียนลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันซึ่งทุกครั้งในการถ่ายทอดสดนะคะเราก็จะมองเห็นรายละเอียดภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแม้ว่าจะเป็นพระที่นั่งองค์ขนาดกลางนะคะไม่ได้เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่เหมือนมหาปราสาทเช่นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหรือว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแต่ก็เป็นพระที่นั่งองค์สำคัญภายในพระบรมมหาราชวังและยังเคยเป็นพระวิมานหรือว่าที่บรรทมของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยกันนะคะจุดนี้นะคะที่ทำให้เราได้เห็นพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ได้กล่าวว่าเขียนเป็นลายรดน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะส่วนเรือนแก้วนั้นจะแตกต่างกันก็คือว่าพระบัญชรจะเป็นซุ้มบรรทแหลงแต่ว่าถ้าเป็นพระทวารหรือประตูก็จะเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศค่ะ

0: ทธรูปที่เห็นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติก็คือวันพระสัปดีค่ะลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบนะคะพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงผ้าสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลค่ะเบื้องหน้านั้นก็ทอดเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพระแท่นทรงกราบค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธัง

0: พระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาประชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรมินทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิ

คุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ಅನೇನ ಸಮಚರಿಯಾಯ ಸಂಯಮೇನ ದಮೇನ ಚ ಯಂ ಕತವಾ ಸುಖಿತೋ ಹೋತಿ ನ ಚ ಪಚ್ಚಾ ನಾನು ತಪ್ಪತಿ ತಿ บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลสินานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธิณภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุตกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้

เรียกว่าอกุศลตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจะรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นบานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือ

การรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลายสาสังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จะรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับ
แห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหฤทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลและวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวัคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร

พระธรรมเทศนาปัจฉานานุตตัปปกถาโดยพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้รจนาร้อยเรียงพระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการที่ได้ทรงศึกษาธรรมะทรงฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาทรงฝึกฝนและทรงงานในหลากหลายด้านเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ทรงปฏิบัติแต่กุศลวิบากซึ่งเป็นต้นต่อแห่งความดีงามประกอบธรรม4ประการในพระคาถาที่ได้แสดงมาเบื้องต้นนั้นนะคะซึ่งประกอบด้วยทานคือการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรม

มะคือการฝึกฝนตนพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีธรรมะครบทั้ง4ประการทรงอยู่ในสถานะคนดีควรแก่การปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระองค์รวมทั้งได้ทรงปฏิบัติสิ่งที่สร้างประโยชน์ไว้มากมายจึงควรแก่การน้อมนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงมานั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

ักครู่นะคะเป็นการสวดธรรมคาถานะคะโดยพระเทพวชิราภินันท์นะคะจากวัดบวรนิเวศวิหารพระมหาจตุพลพลยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธและพระครูสังฆกายวิจิตรจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

จากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคาถาเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ซึ่งภูสายโยงก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือว่าหีบศพนะคะหรือโกฏอัฐิหรือว่าพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตค่ะรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบางสกุลเพื่อให้พระสงฆ์นั้นสดับปกรณ์หรือว่าบางสกุลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนารวมทั้งพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งสิ้น5รูปด้วยกันค่ะ

ยะหาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยะถามะนิโช

กะวัตสสตังชีวโตอะติเรกะวัตสสตังชีวโตอะติเรกะวัตสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวะ

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

หลังจากเสร็จขั้นตอนพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ในช่วงปลายของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาก็จะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ประจำอยู่ที่เตียงพระพิธีธรรมทั้งทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ

0: เนียมปภาโตพระมหาชัยนรงค์กนัตธรรมโมพระมหาสมชายปัญญาวชิโรพระครูสมุทิรเดชธีระเตโชค่ะส่วนพระพิธีธรรมนะคะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามก็มี4รูปเช่นกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูศรีวชิรวงศ์นะคะพระมหากรวิกอหิสิโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิพระมหาสอนนฤทธิ์ยติธารีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นประดิษฐานอยู่ทางด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นนะคะก็มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และหลังจากประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอยู่ติดกันนั้นนะคะก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระศพได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: และในช่วงค่ำต่อจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จแทนพระ

พระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอมาสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราช

ำนักพระราชวังได้แจ้งงดการเข้ากราบศพและพระศพระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569นะคะโดยงดเข้าตลอดทั้งวันขณะที่วันที่31กรกฎาคม2569ก็คือในวันพรุ่งนี้จะงดครึ่งวันค่ะงดเข้ากราบพระบรมศพและพระศพเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะประชาชนที่จะเข้ากราบพระบรมศพและพระศพสามารถไปได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ปิดเวลา19นาฬิกาค่ะ

ช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนจะเดินทางกันมาจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าสำนักพระราชวังก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะมีการดูแลทั้งทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเองรวมทั้งบรรดาจิตอาสาพระราชทานนะคะก็เข้ามาดูแลหากเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะก็จะมีจิตอาสาพระราชทานมาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะ

นอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2569วันละ 2,500 ชุดด้วยค่ะกองทหารเกียรติยศนะคะมีทั้งด้านในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาจัดจากกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศด้านนอกนะคะจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะคะขณะที่ในช่วงเวลาต่อไปก็ยังคงมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปประโคมย่ำยามวันละ6รอบไปจนครบ100วัน100วันสัตมวานจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในเวลาประมาณ 9:55 นาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภและดิฉันเกียรติยาธรรมวิภัทรต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระโอโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในการนี้เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระโอโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก่อนเสร็จแล้วทรงวางพระมหาสังไว้ที่เดิมต่อจากนั้นทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรแก่เจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมและเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์ในการนี้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังฆเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังฆเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระสุรายนางพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จและประทับพระราชอาสน์ที่เดิมเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในวันเริ่มต้นฤดูเป็นประจำทุกปีโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนก่อนพระราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวถวายอีกสำหรับหนึ่งต่อมาในปี2539เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกรมธนารักษ์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร3ฤดูชุดใหม่แทนเครื่องทรงชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณะให้สวยงามเหมือนเช่นอดีตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวและเป็นชุดที่ใช้ในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบในการนี้เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราช

0: ชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยะวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนใจทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานและพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชน
1: สำหรับพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมุกที่หน้าเตียงพระพิธี
0: ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาบัชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระเสนีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainability Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนมรุนาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณบรรจบกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนสามเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมก โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรี

ีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดกงกางจิ๋วสรินธรและใช้คำว่าสรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชีววิทยาศาสตร์คาทาเทลล่าสรินธรนีเอพระเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษาและเป็นองค์ความรู้สำคัญช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืนนิทรรศการวิชาการของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกล้าไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพพอเลี้ยงในถุงเพาะชำเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำขนาดเหมาะสมและพัฒนากล้าไม้ให้มีลำต้นตรงแข็งแรงเรือนยอดสมดุลระบบรากสมบูรณ์ก่อนนำไปปลูกในพื้นที่จริงช่วยเพิ่มอัตราการลอดและการเจริญเติบโตลดการปลูกซ่อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจควบคู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมการปลูกต้นนนทรีย์ต้นตะแบกและต้นอินทนิลน้ำชนิดละ100ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์สำหรับนิสิตบุคลากรและประชาชนโดยรอบเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าเข้าถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบและพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มแล้วส่งพระดำเนินไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศและประทับพระเก้าอี้
ื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินตามไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจิตในกาย45รูปยืนสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระรามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่กระดาษเพื่อถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์ในระหว่างที่บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมและในเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายของคณะป่อเต็กตึ้งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรจากนั้นเสด็จไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้บรรพชิตจีนในการสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาจากนั้นทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาพร้อมพระพยุรญาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวันนี้เวลา 18:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
หารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เดิมชื่อวัดใหม่สันนิษฐานว่าไปรับพระราชทานชื่อวัดบวรเมื่อครั้งพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงอาราธนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชขณะทรงผนวดอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสให้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเมื่อปี2379ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญ2 องค์คือพระสุวรรณเขตเป็น

พระประธานองค์ใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์เป็นพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงพระผนวดหลายพระองค์และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ตลอดจนเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุฏราชวิทยาลัยจากนั้นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานต่างๆภายในวัดอาทิพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หลังพระอุโบสถพระวิหารพระศาสดาและพระวิหารเก๋งด้านทิศต่างๆเวลา 18:39 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดซองภายหลังได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ส่งร่วมการปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นพระองค์ทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5มีพระพุทธชินราชจำลองปฏิสถานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถและในวันเดียวกันเวลา 18:37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งพระราชวงศ์จักรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธานท่านี้รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรนฐานชุกชีใหม่เป็น3ชั้นชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรชั้นที่2มีพระสาวก2องค์และชั้นล่างสุดมีพระสาวกล้อมรอบ8องค์โดยรอบฐานแต่ละชั้นประดับยักษ์ครุฑและเทวดาจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาปูชนียสถานหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงบาทพระสงฆ์ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษานาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงบาทพระสงฆ์จำนวน50รูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์มาจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชประดิษฐิตมหาสีมาราม10รูปวัดราชบพิสถิตมหาสีมาราม10รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม15รูปและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต15รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาประจำปี2569องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นพระพิธีจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
เวลา

11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้สำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกก้าวทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกก้าวทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาก้าวทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชา

0: พุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
4: เด็กพวกนี้ยังมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
4: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
4: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
4: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
4: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
5: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
6: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
3: และส่วนใหญ่ที่อาตมาอ่านก็คือเขียนโดยพระครูพจนะโสพลวัดมหันตพารามท่านชนะปากกาว่าชออิสลานนท์เป็นนักกลอนชื่อเดิมท่านชื่อชื้นนามสกุลฉันโนอาชายาฉันโนท่านเขียนดีประโยคแรกที่อาตมาประทับใจท่านบอกเป็นผู้ใหญ่แปดแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณยบรรทัดแรกเลยประทับใจเลยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยแปดแบบถ้าอย่างนี้ต้องท่องท่านต้องท่องท่องเพื่ออะไรเราประทับใจในคำกลอนของท่านเราเป็นผู้ใหญ่แปดแบบแปดแบบแล้วเราก็สำรวจดูผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนนี้กับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนรักนับถือเคารพบูชาจะใหญ่ด้วยเกียรติยศด้วยชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหรือด้วยอายุ

จะต้องมี8แบบก็ท่องจำแต่นั้นมันเข้าไปในจิตใจท่านมันปาจารึกในกะโหลกอ่ะไม่มีลืมท่านตั้งแต่2519จนถึงปีนี้ยังไม่เคยลืมเลยและทวนตัวเองเสมอว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็มาช้าไปไม่รู้จักหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วประโยคแรกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณมองคนยังมีการุณนะใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้คนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีมันก็ยิ้มทั้งวันถ่ายรูปก็เห็นแล้วใครใจดีอาตมาไปงานศพตั้งใจเตรียมเรื่องประเทศพอเห็นรูปโยมที่ตายนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าพอเห็นรูปโยมที่ตายแล้วก็อบอุ่นแล้วอายุ70 80 90บางคนจบ100แล้วถ่ายรูปใกล้เคียงกับอายุมากเพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจเพราะว่าไม่รู้จักโยมผู้ตายก่อนแต่เห็นเพียงรูปก็รู้ประพฤติกรรมของท่านและประพฤติกรรมของท่านก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านจึงมากันเยอะมาตั้ง7สายสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำสายรกเดียวกันเข้ามาสายเลือดฝ่ายของพ่อของแม่นามสกุลเดียวกันทั้งสองข้างก็มาสายรักลูกเต้าไปรักใครเขาก็มาตามสายมาสายพวกเป็นพวกใครก็มาสายพรรคเป็นสมาคมก็มาสายสำนักเรียนคือโรงเรียนหรือสำนักปฏิบัติธรรมก็มาสายน้ำคนแม่น้ำเดียวกันก็มาพวกอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการรู้รูปแสดงว่าใจดีคนยิ้มง่ายใจดีเขามีคนรักท่านมีคนรักเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ้มง่ายใจดีเขาว่าเอาปากรับแขกเอารอยยิ้มรับแขกเขาว่าเปิดประตูมาก็เจอรอยยิ้มนะเวลาที่ไปแสดงธรรมเทศเวลาที่ไปอบรมพระนักเทศบอกจำไหมนะทันทีที่ประตูรถท่านเปิดรอยยิ้มท่านต้องเริ่มเปิดขึ้นมาแต่คนที่มารับท่านจะเป็นใครยิ้มให้พอเหมาะสมบางทียิ้มแค่มุมปากไม่ใช่พอลงจากรถใหญ่นี่ปากแบะเขามารับเนี่ยท่านปากแบะท่านยิ้มให้เขาปากแบะเงี้ยพอลงจากรถเนี่ยเดินไปย่างหน้าคนเงี้ยท่านผู้ชมลองดูรถบางคันที่เขามีสมัยก่อนนะเขาจะมีรูปสุนัขหน้าย่นตั้งหลังรถเป็นพลาสติกท่านแล้วพ่นด้วยกำมะหยี่แล้วมีน็อตทวงคอหน้ามันย่นแล้วทำเงี้ยท่านปากมันย่นแล้วหน้ามันย่นนะปากมันแบะแล้วมันทำเงี้ยมึงเงี้ยผู้ใหญ่บางคนนะฮะรถจะรถเนี่ยแทนที่จะยิ้มให้คนอ่ะใหญ่จนปากแบะตาตกอ่ะท่านแต่ใจเนี่ยมันถือยศถือศักดิ์ไม่ได้แสดงแบ่งปันถึงความรักความอบอุ่นให้เขาเลยแล้วถ่ายรูปมานะน่าเกลียดมากบางคนใหญ่จนปากแบะจนน่าเกลียดนะท่านใหญ่อะใหญ่จนน่าเกลียดแล้วไม่มีใครอยากดูรูปนะท่านเขาก็ถ่ายไปกันแหละถ่ายเพื่อเอาใจว่าโอ้ท่านเป็นบุคคลสำคัญคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แปลกผู้ใหญ่เป็นผู้ชายมักจะปากแบะผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปเขาจะยิ้มเขาจะทักทายดีต่างจากผู้ชายเพราะนั้นเปิดประตูรถเปิดประตูบ้านเปิดประตูรักตะให้รอยยิ้มมันเปิดกว้างด้วยตามความเหมาะสมแก่งานว่าจะยิ้มเอาระดับไหนมันแสดงสภาวะทางจิตใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีรอยยิ้มมันเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องประกาศตัวถ้าไม่มีรอยยิ้มก็เป็นเครื่องประจานตัวเราคนใจดีมันก็มีคำพูดนะที่ว่าใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้จักคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจมันจะมีคำพูดไม่เป็นไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ย
วัดพระจตุพนท่านมีสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมคือพระอดีตพระธรรมราชานุวัตรวัดพระจตุพนท่านก็ยิ้มท่านไปเทศอาตมาอาตมาบอกหลวงเตี๋ยครับนิมนต์เทศสงฆ์ธรรมาสงานชีพรามที่วัดท่านคนเท่าไหร่ละแกก็แปดเก้าร้อยคนแล้วท่านแกใหญ่แล้วก็ถวายแกถวายค่าเท่าไหร่เท่าที่มีก็แล้วกันเท่าที่มีก็แล้วกันแกจะให้ค่าเทศกับใครเทศกับองค์นู้นครับรุ่นแก่พอต้องเตียนหน่อยเห็นว่าเทศคู่กันบ่อยไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเทศก็แกนี่แหละโอ้โหต้องเตียบางคนเรารุ่นอย่างมวยคนเรารุ่นเฮฟวีเวทกับไฟเวทนางต้องเตียนะข้าชอบเทศกับแกมันโง่ดีแกถามโง่โง่แล้วหน้าแกก็โง่ไปด้วยข้าเกลียดไอ้คนถามแบบฉลาดเพราะแกถามด้วยความโง่ความอยากรู้ข้าจึงชอบเทศกับแขแล้วท่านก็เล่าบุญธรรมาสเล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญที่วัดกลางชูศรีเจริญนี้สมัยก่อนเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุตรดาเป็นพระคณาจารย์ที่ขลังมากแล้วท่านก็มีรอยยิ้มตลอดไปดูรูปหลวงปู่บุตรดาใครมีรูปหลวงปู่บุตรดาเก็บไว้ให้ดีนะท่านนะแล้วไปเปิดใน Google ดูท่านยิ้มตลอดแล้วไปไหนนะผมน้ำมนต์ท่านกับผมแต่ถ้าจะมีแป้งผงไปด้วยใครมาหาท่านเนี่ยแป้งผมท่านบีบได้ถ้าจะแป้งไปหน้าให้มันหอมโรยบนหัวเนี่ยคนก็มาป้ายหน้าแล้วทุกคนก็ยิ้มหมดเพราะหน้าท่านยิ้มใจท่านดีได้เคยทราบว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก่อนมาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญเนี่ยเจ้าวัดวัดกลางชูศรีเจริญได้ข่าวว่าได้ทราบคร่าวๆนะว่าเป็นข้าบดีแถวๆนั้นแล้วด้วยความรักวัดก็เลยมาบวชลาขออนุญาตพัญญากับลูกๆมาบวชแล้วก็ดูแลวัดต่อมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาหลวงปู่บุตรดาเป็นพระองค์เล็กๆไม่สูงไม่ใหญ่ไม่อ้วนองค์เล็กๆพอมาอยู่เสร็จแล้วนะฮะท่านก็ไปสร้างกุฏิถวายห้ามใครก็ไปนอนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำถวายเอาไว้ตอนนั้นหลวงปู่บุตรดาก็ยังไม่ชราภาพมากไปสร้างไกลเชียวแล้วห้องน้ำห้องนี้องค์อื่นเข้าไม่ได้เป็นห้องน้ำเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปมาตามคำอาราธนาของท่านตอนที่ขณะหลวงปู่ยังไม่อยู่ประจำนั้นกลางคืนเจ้าวาดรูปนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าบดีมกฐายกวัดเนี่ยก็ถือตะเกียงไปที่ห้องน้ำหลวงปู่ตะเกียงเป็นตะเกียงอะไรตะเกียงโป๊ะเนี่ยเขาเรียกตะเกียงโป๊ะท่านตะเกียงรั้วไม่ใช่ตะเกียงโป๊ะถ้าตะเกียงโป๊ะมันคล้ายๆเทียนแบบนี้ท่านที่อยู่นั้นแต่มันเนี่ยเขาเรียกโป๊ะถ้าตะเกียงรั้วมันจะมีเส้นลวดกั้นไว้แค่รั้วมันรั้วบ้านถ้าตะเกียง

แล้วก็หิ้วตะเกียงโป๊ะสองทางไปไปถึงส้วมแล้วก็หายไปพักใหญ่เชียวท่านจนพระท่านสังเกตว่าตอนหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยทำไมเจ้าอาวาสเราจึงไปที่ส้วมหลวงปู่ในว่าไม่ให้เข้าวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่ออ่ะกับหลวงพ่อไปบ่อยๆไปกับทุกคืนขอไปท่านผู้ชมนะฉันไปไหว้ขี้พระอรหันต์เออท่านคิดเป็นท่านเริ่มใสท่านบอกงั้นอันนี้อาตมาสืบค้นประวัติมาแต่หลวงเตียนทั้งหลายฝั่งหลวงพ่อบุญดาเป็นพระที่ใจดียิ้มแล้วต่อมาก็มาอยู่วัดกลางโชติศรีเจริญแบบถาวรจนถึงมรณภาพอาตมาก็จำได้ว่าเวลาไปสุพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆเคยอาตมาเป็นพระสุพุทธาภิเษกแล้วท่านนะหนึ่งพระพิธรรมสองมติกาบสกุลสามสักหะสี่พระมาลัยห้าพุทธภิเษกทุกตำราแล้วบัตรตำราหายไปแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาไปค้นเอาคืนเอาตำราคืนในวงการพระสงฆ์แล้วก็ไปฝึกพระที่นครสวรรค์ทั้งสวดสังฆะทั้งพุทธภิเษกเดี๋ยวนี้ชุดนั้นก็ยังอยู่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไปหมดแล้วท่านรวยไปแล้วแต่ฝึกท่านมานี่ตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีนี่เราไม่ต้องหากินแต่เพราะเขาสวดเขาซ้อมมาทุกวันไงก็บันทึกเทปคัสเซ็ตไปให้ท่านก็ท่านมาขอวิชาต่อมาก็บันทึกลงซีดีใครจะมาเอาก็เอาพระสงฆ์ข้าที่จะมาที่ดูอยู่นะฮะถ้าจะเอาสวดพุทธพิเศษหรือตำราสวดต่างๆมันมี11แผ่นทางปฏิปิทั้งแหละทางปฏิโมกอะไรเนี่ยคาถาพงศธพันธ์เนี่ย11แผ่นบางแผ่น3ชั่วโมงก็สวดไว้เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อเปิดตามพระต่างๆเพื่อจะได้ฝึกฝนไปวัดไหนก็เอ๊ะหลวงปู่บุญดามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาคลาคร่ำเพราะถ้าอายุเยอะๆแล้วมาวัดสุทัศน์ต้องมาทุกปีท่านวันเพ็ญรสทัศน์เนี่ยหล่อพระวันเพ็ญพระกริ่งวันเพ็ญหรือหล่อเสาห้าแต่หล่อพระกริ่งหลวงปู่ดาจะมาสองครั้งคือมาวันหล่อครั้งหนึ่งแล้วเวลาหล่อพระเสร็จแล้วเขาถือว่าต้องเป็นการสวดพุทธพิเศษสามตำรับสมโภชและเวียนเทียนสมโภชท่านก็มาให้ดึงเขาคือท่านก็มาพออายุเยอะๆแล้วนะท่านเดินไม่ไหวเขาก็อุ้มท่านมาแล้วก็เขาก็จะผ้าจีวรฮะสีออกแค่เปลือกมังคุดแล้วก็อุ้มท่านมาท่านก็มานะมาจะก็อุ้มท่านนั่งบนธรรมะท่านก็นั่งเฉยแล้วถ้าพระคณาจารย์ใหญ่สุดทำไมนั่งตรงกลางพิธีก็ต้องนั่งธรรมะใกล้ๆกับพระสวดขวามือพระสวดนี่เขาถือนะองค์ไหนนั่งปรบบริกรรมขวามือพระสวดองค์นั้นเขาถือแล้วก็ต้องมีหนึ่งองค์ที่ต้องนั่งตรงนี้เราจะพระสัพพิเศษต้องรู้นะไม่ใช่พระสวดเฉยๆแล้วไปนั่งกันตรงกลางนะต้องมีหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านสวดทั้งหลายเนี่ยมันถูกไหมมันถูกหรือเปล่าถ้าธรรมาก็เห็นคนมาคลาคร่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้ขออภัยพวกพรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มองท่านเล็กถึงเขายกเวลาเสร็จงานเขาก็ยกอุ้มท่านลงไปเข้าห้องน้ำท่าที่ไหนอาตมาก็ไม่ทราบท่านรู้ที่ท่านได้ฟังว่าหลวงปู่บุญดาคำพูดอยู่คำไม่เป็นไรพอดีแล้วรู้ที่ท่านกับทำปากเพราะท่านเคารพท่านนี่ขณะรู้ที่ถ้าการู้ที่เคารพแสดงว่าใช้ได้เพราะรู้ที่เคยเป็นอดีตเลขานุการสมเด็จสังฆราชวัดเพชรตะพนมาเนี่ยคือสมเด็จสังฆราชปุณณสิริก็ถือว่าท่านดังใช่ไหมท่านแล้วพระท่านก็ปกครองอยู่แถวนั้นเจอหลวงปู่บุญดาท่านไปกราบด้วยความเคารพนอบหลวงปู่บอกท่านจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไร
พอดี

หลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตี๋ยท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชียวท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาพ่อจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านถ้าก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกันช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกันบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาท่านนั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเองก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบแล้วข้าจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณตั้งความการุณคือคิดจะมีความการุณต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่าน

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรต

0: ติ้งตั้งแต่ Triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง Triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม Non Investment Grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C หัวถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์วารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนเราทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
พราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหม

นะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันใ

ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานและเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ดังนั้นผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะมันจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจากหลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้อ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่โรงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้าน

ปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อปลิดบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะงั้นเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60รูปการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดกรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับ

วกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้นั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ยจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละนะเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลาย
เฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนาจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าเกตไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการ
รักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญ

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งประเพณีเข้าพรรษามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุหยุดการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยขัดเกลาตนเองและเจริญในหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ภายในวัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจโดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ในโอกาสเดียวกันพุทธศาสนิกชนต่างพร้อมใจสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการทำบุญตักบาตรถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษารวมทั้งรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาวันเข้าพรรษายังเป็นโอกาสสำคัญในการตั้งใจทำความดีลดละเลิกอบายมุขและพัฒนาตนเองเพื่อสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่

วันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋า

0: กินมด
1: น้ำลดต่อผุด
0: ชัดเลยชัดเลยคุณคือพยัคฆ์ไร2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริง
0: อันน่ะโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยัคฆ์ร้าย2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับมันอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: จะเดี๋ยวไปโจทย์ยากอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยัคฆ์ร้าย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมสวัสดีครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกหลายด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยัคฆ์ร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม
0: ่และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ
4: สวัสดี

0: ในเบื้องต้นเนี่ย 2,000 ไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร
0: ่
1: ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนต
0: ู้
1: เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบผมเคยเลี้ยงมาก่อนผมเคยเลี้ยงแค่อาทิตย์เดียวตาย
0: ตายทำไมเป็นงาน
1: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อของผิดประเภท
0: ครับ
1: เพราะไม่รู้ใจเขาต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
0: ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันซิว่าพยัคฆ์ร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
0: ช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเนี่ย
1: เราต้องมีตู
0: ้ตู้
1: นะคะค่ะมีตู้เราก็ต้องมีไฟไฟที่จะติดนะคะ
0: แ
1: ล้วก็มีตัวกรอง
0: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี
1: ่มีได้มีได้มีได้เราต้องจัดก่อนจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
0: ครับอ๋อ
1: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
0: ครับผม
2: แล้วไอ้ดินดำนี่เขาเรียกดินอะไรครับเนี่ย
1: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
0: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
1: นำเข้า
0: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ
0: น
1: แต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยจ้ะ
2: แล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไหมครับเนี่ย
1: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
2: มันจะไม่ขุ่น
1: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
0: เหมือนเครื่องมือแพทย์เลยครับผม
1: เห็นไหม
0: ครับผม
1: ต้องมีเสียงนะของแท้ต้องมีเสียงแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
0: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยนมาก
1: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
0: ครับผม
1: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ครับผม
1: สำคัญเรื่องความสะอาด
2: ถ้าตะมือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
2: นะคะเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
1: งั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
2: ครับผม
1: ก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
2: โอ้นี่คือที่ต้องปฏิบัติเลย
1: ทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
0: ถึงกดเหล็กเลย
1: ก็ต้องทำ
0: ครับผม
3: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
1: อันนี้คือข้างหน้าตู
2: ้ครับผม
1: อันนี้คือข้างหลังตู
2: ้ครับผม
1: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนสูงสัก2เซนเพราะว่าปักจะได้อยู
2: ่
1: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
2: โอ้เป็น
1: นิดนึงไถนิดนึงนี่มันเติมนิดนึงได้2ยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
2: ก็ได้แล้วนะ
0: น่าจะได้ครับดูแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: โอเคโอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
0: ครับผม
1: บวกเกินสวยเยอะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะคะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุงจัดที่บ้านเห็นไหม
2: ครับผม
1: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
0: สวยเรา
2: จริงไหมเราถูกใจเราก็นะ
1: สวยเรา
0: เพราะเราดูครับ
1: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ย ที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ
2: ่แ
1: ล้วลุงต้องปลดไซส์ตัวเองลงมาอีก
2: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันลงไม่ได
2: ้
1: บางทีหยิบมาหูก้อนนี้สวยจังเลย
2: สวยแต่ว่ามัน
1: ไม่สวยจังเลยลงไม่ได
3: ้แล้วพยักร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยัคฆ์ร้าย2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับและตอนนี้ก็มีการเลือกพันธุ์แม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
0: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
0: สงสัยว่าทำไม
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระช
0: อก็ค่อยซึมมาจากนู่นนะ
2: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
0: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่มองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
3: แล้วพยัคฆ์ร้ายทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
0: ตู้ไม้น้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ้สวยอ่ะ
1: สวยไหม
2: โอ้ยว่าโอ้โห
0: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยัคฆ์ร้ายของเราเนี่ยต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่รัชนีเนี่ย
2: ให
0: ้เป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็ม100อย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับ
2: จ้า
0: พร้อมครับ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมเชิญครับอันนี้พยัคฆ์ร้ายของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหม
2: พอโอเคพอแล้วได้
0: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับเนี่ย
1: ลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
3: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
0: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มา
1: แล้วต้องลงชิ้นใหญ่ก่อนชิ้นเล็กทีหลัง
0: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
3: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแม่ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
2: ใช้ได้นะ
1: ใช
2: ้
1: ได้เน
2: า
1: ะ
2: อีกนิดเดียวแถมนิด
0: ขออีกนิดนึง
2: มุมนี้อ๋อ
0: ครับผม
2: แจ๋วเลยพอแล้ว
3: แม่พอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำนะครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
0: ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์จริงๆมันคือตัวกรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี้
3: แล้วการจัดตู้ปลาของพยัคฆ์ร้าย2484ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
0: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
2: พอใจครับ
0: พอใจเต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
1: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
0: ครับ
1: นะ
0: ยังไงฮะ
1: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะไม่เข้ากัน
0: ยังไม่เข้ากันข้อที่2แล้วครับ
1: ค่ะจุดเด่น
0: ครับผม
1: จุดเด่นนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด
0: ่
1: นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
0: ครับผม
1: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอ้ตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
0: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
1: ผ่าน
0: ครับผม
2: ขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ
0: และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รัชนีวงพิเศษคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับร้าน Triple Tree Aquarium นะครับและก็ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ไว้มากๆครับแล้วช่วงหน้าไปพบกันในช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
0: ๆ ช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีพยักไร้008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยักไร้2484ของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่พยักไร้ไวทองและพยักไร้008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยักไร้2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
0: ก็
4: จับตู้ปลา
0: จับตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเรียกพืชน้ำ
2: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไงถึงจะถูกต้องอะไรอีกก็ดีครับ
4: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จับตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
2: ต้องใส่ครับ
0: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
4: นั่นต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคก็อาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
2: ๆคุณหมอครับคุณผู้ชมสงสัยว่าไอ้โรคติดเชื้อผู้สูงอายุน่ะมันมีอะไรบ้างครับ
4: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ่ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
0: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ฮะวัคซีน
4: แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปทำมาการจัดตู้ปลาการโดนดินต่างๆเนี่ยต้องระวังเชื้อบาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันบาดทะยักเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการป้องกันค่ะ
0: ม
4: ีอย่างอื่นดูอีกนะคะนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู่การควบคุมโรคประจำตัวค่ะนะคะใช่ค่ะโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางคนเจอยาที่เข้าหมวดสเตียรอยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
2: นี่คือเป็นอันตรายอย่างหนึ่งกัน
4: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
4: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขนาดเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
0: ครับแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอ
6: สรุปสุขภาพ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม่ๆรวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
0: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบปากกาสนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงบุญชูนะครับ
4: ยินดีด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
4: ขอบพระคุณครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงและแล้วตู้พันแม่น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเฉิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือมาสิทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง
7: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุน

ได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันก.ล.ต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้า ข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้หากได้ใช้เวลากับครอบครัวก็น่าอิจฉาความสุขของพวกเขากันจังนะครับแต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับจะยังคงมีธุระหรือภารกิจบางอย่างที่ไม่เข้ากันกับวันพักผ่อนสบายๆของครอบครัวสักเท่าไหร่ครับ

การได้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าได้ใส่ใจกันดูแลความรู้สึกและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขของครอบครัวได้ครับแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันบ้างไหมครับภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาทำลายความสุขของครอบครัวได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมได้ในทุกๆมิติซึ่งผมหวังว่าความรู้จากรายการนี้ครับจะส่งผ่านไปเป็นความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมและเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับว่าไงครับพี่แนนกุญแจรถกับพี่แนนเหรอก็แขวนไว้ตรงที่ประตูไงดูแล้วเหรอ

0: นึกดูดีๆเมื่อวานเข้าบ้านแล้วทำอะไรบ้างอ่ะนึกได้เหรออ๋ออยู่บนตู้เย็นเมื่อวานตอนไปเปิดตู้เย็นคงไปกินน้ำแล้วก็วางไว้บนตู้เย็นน่ะสิเจอก็ดีแล้ววันหลังก็มีสติหน่อยแล้วกันนะครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: แล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเป็นแบบพี่สาวผมคนนี้บ้างไหมครับวางของไว้เองแล้วก็ลืมเองว่าวางไว้ตรงไหน
2: ของที่ลืมบ่อยๆเนี่ยค่ะคือแว่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ประจำส่วนที่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะอาบน้ำหรือตรงนู้นตรงนี้เมื่อเวลาเราที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราเสียบใช่ไหมคะเราก็จะวางทิ้งไว้แต่เวลาที่จะนึกขึ้นได้นี่คือเวลาที่เราต้องทำการนั้นนะคะเช่นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือจะดูทีวีหรือจะอะไรก็แล้วที่คอนเซิร์นกับการที่จะต้องใช้แว่นสายตาค่ะบ่อยไหมก็บ่อยมากเหมือนกันโดยเฉพาะแบบว่าบางทีอยู่บนหัวตัวเองยังลืมเลยอะว่าแบบเอ้าแว่นไปไหนแว่นแม่อยู่ไหนโอเคอยู่บนนี้
3: อ๋อเคยลืมในห้องน้ำชายนะฮะที่ทำงานแล้วก็คือไปปัสสาวะแล้วก็ลืมแว่นตาวางไว้ที่วางของแล้วก็คิดว่าจะรีบกลับมาทำงานนะก็เลยลืมทิ้งไว้ครับผม
4: มีเมื่อเช้าค่ะก็หากระเป๋าโน้ตบุ๊กมาทำงานไม่เจอจำได้ว่าทุกวันศุกร์ต้องเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานที่บ้านแต่ว่าเมื่อเช้าหาไม่เจอก็นั่งนึกเอ๊ะหรือว่าเราลืมตอนแรกคิดก่อนว่าเราลืมว่ามันเป็นวันศุกร์หรือเปล่าคิดว่าหรือเราทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนั่งนึกดีๆอ๋อเมื่อวันเสาร์เราจัดกระเป๋าเราเลยเห็นว่ามันรกเราย้ายไปกระเป๋าใบนึงแล้วก็หากระเป๋าใบนั้นไม่เจอพอดีแม่บ้านย้ายไปไว้อีกที่นึงผ่านไปวันอาทิตย์ไปเที่ยวพอนึกออกก็เรามานั่งหาใบนั้นใบใหม่แล้วก็เจอ
5: ก็เป็นนาฬิกาค่ะคือปกติพี่จะถอดนาฬิกาไว้ประมาณที่ชั้นล่างตรงแถวๆบันไดและทีนี้มีวันหนึ่งอ่ะพี่ลืมไปว่าพี่ถือขึ้นไปบนห้องนอนแล้วพอถึงเวลาที่เราจะใช้เกิดหาไม่เจอตรงจุดเดินที่เราเคยวางพอมันเปลี่ยนที่ปุ๊บเลยเอ๊ะเราไปวางไว้ตรงไหนมันก็เลยนึกได้เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ชั้นที่ห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่2ที่ที่ความน่าจะเป็นที่เราลืมก็คือไม่ชั้นล่างก็ต้องห้องนอนแล้วล่ะแต่ที่ประจํามันก็คือชั้นล่างตรงบันไดวันนั้นคือพอจะใช้เรานึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่บนห้องนอนอะไรเงี้ยคือบ่อยเหมือนกันค่อนข้างบ่อยนาฬิกากุญแจรถเรื่องฉีดน้ำหอมมันก็มีก็คือบางทีแบบลืมว่าเรายังไม่ได้ฉีดน้ำหอมคือปกติก็จะฉีดแต่ว่ามีวันนึงเดินออกมาเอ๊ะวันนี้มันขาดอะไรไปวะอ๋อยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนกลับขึ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่เราลืมแว่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะพอทำอันนี้ปุ๊บอ้าวพอไปจับอันอื่นอันนี้ลืมละอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
3: คิดว่าใจเราไปจดจ่อในเรื่องอื่นน่ะก็เลยทําให้เราลืมของที่วางไว้ครับผม
4: จะเริ่มจากการไม่ตั้งสติมากกว่าคือวางแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเอ้ยเกะกะวางแล้วก็ทําอย่างอื่นอย่างน
5: ี้ค่ะพี่ว่าเรื่องอายุมีส่วนแล้วก็สมาธิถ้าเราไม่มีสติมันก็จะลืมได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆด้วยแล้วก็อายุก็มีส่วนสําคัญด้วย
0: หลายคนคงคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนหนุ่มสาวจะมีอาการแบบนี้บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าคนอายุ 20-30 ปีนั้นจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมวางของแล้วจำไม่ได้กันสักกี่คนครับ

0: ็ลืมแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราถือไว้แล้วแล้วเราก็ไปวางเอาไว้แล้วคราวนี้ก็แบบว่าแป๊บเดียววางไว้แป๊บเดียวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ลืมเลยอะค่ะพอลืมแล้วก็สักพักนึงอะค่ะไม่นานเท่าไหร่ก็จะนึกออกค่ะ
1: ก็เคยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือผมชอบคือมันกระเป๋าตังค์ผมไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วเวลานั่งบางทีมันก็มันจะติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกลัวพวกบัตรอะไรเงี้ยมันหักก็จะเอาออกมาวางแล้วก็จะเดินไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะลืมไว้ครับ
2: เคยลืมของเวลาวางไว้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าจะขึ้นรถอย่างเงี้ยบางทีมือเราถือหลายอย่างใช่มั้ยครับเราก็ตั้งไว้บนรถเพื่อจะเปิดประตูใช่มั้ยครับพอเข้ารถปุ๊บปิดประตูของก็ยังอยู่ข้างบนรถอะไรเงี้ยครับก็สรุปว่าคือลืมไว้ข้างบนแล้วขับออกไปเลยมีคนตะโกนชี้ว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนนะของอะไรเงี้ยก็คือลืมไว้ข้างบนรถยนต์นะครับ
3: เคยลืมพวกมือถือนะครับลืมไว้แถวมอนี่แหละครับวางไว้ชอบเล่นแล้วก็วางทิ้งไว้

0: อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะแบบว่าทำนู่นทำนี่อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำอะค่ะแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือผมคิดว่าเหมือนตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างแบบอย่างทุกวันนี้ผมใช้มือถือเยอะใช่ป่ะครับบางทีเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งอื่นก็เลยทำให้เราแบบลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลืม
2: ส่วนใหญ่ที่เวลาลืมของนะครับคิดว่าบางทีเรามีอะไรให้คิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ครับบางทีมันมีให้มาคิดมาเรื่อยๆจนบางทีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราลืมไปซะอย่างนั้นเลยครับโมแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายเรื่องให้คิดก็เลยมันเลยลืมได้ครับ
3: ก็น่าจะตัวเองเลยครับเป็นนิสัยขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่นะครับก็ขี้หลงขี้ลืมกันแล้วแสดงว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอายุอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สังเกตในตอนที่อาจารย์ดูหรือว่าพูดคุยคนทั่วไปเนาะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคนไข้หลายคนอาจารย์จะทอบถามบอกว่าขับรถหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกขับรถแล้วมีใครบ้างไหมพอขับรถเสร็จแล้วจอดรถแล้วเดินมาชับชับชับชับสิบกว่าก้าวอ้าวนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองล็อกรถหรือยังนะคะแล้วต้องกลับไปดูหรือหลายเรื่องที่เราเจอหรือหลายคนที่เจอนะคะก็คือกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่นะแล้วเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากจะไปหยิบอะไรสักอย่างนึงวิ่งแจ้นขึ้นไปว่าจะไปหยิบของปรากฏว่าพอไปถึงที่ก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลืมซึ่งบางทีอาจารย์จะแซวเล่นๆเนาะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้ลืมหรอกเราเรียกสติแตกหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะจำอะไรได้เราต้องมีการบันทึกความจำก่อนความจำของเราเนี่ยทำงานคล้ายๆเครื่องเทประดับหนึ่งนะถ้าเราจะอัดหรือว่าบันทึกเทปจะเป็นเสียงพูดหรือว่าบันทึกรูปภาพรูปถ่ายเนี่ยเนาะเราก็อาจจะต้องกดนะเราเรียกกดเลคคอร์ดก่อนกดเลคคอร์ดพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเทปก็จะหมุนไปเนาะพอหมุนไปแล้วนะคะเราหยุดมันแล้วเราก็กรอเทปกลับแล้วเราก็ถึงจะมาเปิดเพลงถึงจะเล่นออกมาว่าเมื่อกี้เราบันทึกอะไรไว้ในสมองเราเรื่องของความจำก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีการบันทึกก่อนพอบันทึกแล้วร่างกายจะไปจัดเก็บตามระบบแต่ว่าร่างกายจะต่างจากเทปตรงที่ว่าไม่ต้องไปกรอกลับเนาะพอถึงเวลาที่มันบันทึกเรียบร้อยแล้วพอเราเรียกปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราทำอะไรตอนนี้คนหลายคนทำกิจกรรมต่างๆด้วยความไวและเป็นการทำแบบอาจารย์เรียกอัตโนมือหมายความว่ามันด้วยความเคยชินหรือมันด้วยความที่ทำแป๊บหนึ่งหรือใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจึงไม่มีการบันทึกความจำพอไม่มีการบันทึกความจำเข้ามันก็จะนึกไม่ออกมันจะไปนึกออกได้ยังไงก็ยังไม่ได้จำเลยนะของพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไป
4: เริ่มมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้เราไปทำความเข้าใจกับสมองและเข้าใจการทำงานของสมองกันอย่างง่ายๆกันก่อนครับนี่คือภาพจำลองของสมองครับสมองคืออวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำการคิดและความรู้สึกต่างๆสมองของเราประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10,000 ล้านตัวหรือ 12,000 ล้านตัวแต่ละตัวมีเส้นใหญ่ที่เรียกว่าแอ็กซอนและเดนไรท์สำหรับให้สารสื่อประสาทเล่นผ่านถึงกันการที่เราจะคิดหรือจดจำสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมองนั่นเองคนจะฉลาดมากฉลาดน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กำลังไฟฟ้าในสมองนี่เองครับสมองของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เก็บข้อมูลควบคุมการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อการรับสัมผัสความจำเชาว์ปัญญาและการได้ยินสมองส่วนกลางถูกสั่งการออกมาจากสมองส่วนหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานของประสาทตาและสมองส่วนท้ายควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและควบคุมการหายใจการหมุนเวียนของเลือดครับแต่บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าสมองทำงานผิดปกติหรืออย่างไรจึงทำให้เรามีอาการหลงลืมได้เราไปดูเหตุการณ์จำลองต่อไปนี้กันครับ
5: หาอะไรอีกล่ะ
6: คะคุณนายลืมอะไรอีกแล้วใช่ไหม
7: กุญแจรถสิไว้ในเนี้ยไม่รู้อยู่ไหน
6: จะไปหาในกระเป๋าทำไมเมื่อวานน่ะหนูเห็นวางไว้ที่ข้างประตูเนี่ย

0: ุณนายพี่ลืมจะเจอไหมนะอยู่ในกระเป๋าน่ะ
1: แกมาหยิบกุญแจในกระเป๋าแม่ใช่ไหมแอบเอารถแม่ไปขับอีกแล้วใช่ไหม
0: ว้าน่ะคุณนายหนูก็มีรถหนูจะเอารถแม่ไปทำไม
1: อย่ามาโกหกเลยแม่เอากุญแจใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้วางไว้ที่ไหน

0: านน่ะหนูเห็นกับตาว่าแม่วางไว้ข้างประตูตรงนั้นขี้ตู่แล้วคุณนายไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วไปทำงานดีกว่าเอาไปเลยค่ะไปก่อนนะคะคุณนายขี้ลืมบ๊ายบาย
1: ไปเลยไปไหนก็ไป
2: เรื่องที่ลูกเห็นว่าแม่เอากุญแจไปแขวนไว้แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาแม่กลับไปหากุญแจที่กระเป๋าอาจารย์บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ปกติก็ได้ไม่ปกติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นถ้าหากว่าเดิมแม่เคยแขวนไว้ตรงนี้ประจำทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทำมาอย่างนี้เป็นกิจกรรมเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอกลับไปหาในกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ที่ที่เธอเคยไว้อันนี้ดูไม่ค่อยจะปกตินะดูแปลกแต่ถ้าเดิมแม่เขาเคยใส่ไว้ในกระเป๋าเขาเคยใส่กระเป๋าของเขาไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดบังเอิญเขามองไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอาไปแขวนไว้อันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความปกติของเขามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนั้นเนาะพอถึงเวลาเห็นปุ๊บก็จับแขวนแขวนไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับไปพะวงหากับจุดที่เขาเคยใช้เคยวางเคยเก็บมันมาก่อนประมาณนั้นนะเพราะนั้นอาจจะต้องดูค่ะเวลาที่เราดูว่าคนคนหนึ่งมีการลืมเราต้องดูเทียบกับของเดิมของเขาว่าเดิมของเขาเป็นยังไงและตอนนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันไม่มีการลืมเรื่องเดียวหรือวิธีการเดียวที่จะบอกว่าคนนี้ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติมันต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคนนั้นเนาะถ้าหากว่าอย่างอาจารย์ปกติอาจารย์จะเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์เกิดไปหากรรไกรอีกที่หนึ่งซึ่งลูกบอกว่าไม่เคยเลยแม่ไม่เคยเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้ทุกทีก็ต้องเก็บตรงนั้นแกสั่งคนอื่นนักหนาเลยว่าเอาไว้ตรงนั้นนะปรากฏว่าวันนี้แม่กลับมาเดินหาถามหาอะไรหากรรไกรเอากรรไกรก็ต้องอยู่ตรงนู้นสิอันเนี้ยไม่ปกติค่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นอะไรอย่างไรอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะคือคนที่ดีที่สุดที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าอะไรที่มันแปลกไปอย่างไรนะคะและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างเรานั้นมันเป็นอะไรที่พบได้ทั่วๆไปหรือมันเป็นอะไรที่บอกว่าเอ๊ะชักจะไม่ปกติเสียแล้ว
3: คราวนี้คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าคำพูดที่ว่าแก่แล้วหลงลืมกับคนที่ลืมนั้นถึงแม้จะมีอาการคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันทั้งความหมายการกระทำและความตั้งใจนะครับแต่ที่สำคัญเราจะแก้ไขปัญหาการหลงลืมหรืออาการขี้ลืมได้หรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันครับคราวนี้ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะครับลองดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าเป็นลืมปกติหรือผิดปกติหรือไม่ครับ
4: ก็เคยจอดรถไว้หน้าที่ทำงานนะคะแล้วก็เดินเข้าที่ทำงานแล้วก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยเราล็อกรถหรือยังก็ต้องเดินกลับไปที่รถใหม่ปรากฏว่าเราก็ล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: แม่ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ในห้องนอนค่ะแต่พอไปถึงห้องนอนก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไร
6: คือวันที่ผมแต่งงานคุณย่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาถอดแหวนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ก็พอมาเจอกันหลังแต่งงานคุณย่าเขาเห็นแหวนที่มือแฟนผมเขาก็ถามว่าแหวนฉันไปอยู่กับเธอได้ยังไง
3: คิดคำตอบกันไว้บ้างหรือยังครับผมใบ้ให้นิดนึงนะครับว่า

0: มีอาการขี้ลืมแบบผิดปกติอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่คนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าคุณย่าจำไม่ได้ว่าถอดแหวนให้หลานสะใภ้ครับส่วน2เรื่องแรกนะครับเป็นอาการที่ลืมของคนทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับที่มักจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
1: การลืมบางเรื่องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นภาษาหมอนะเราเรียก episodic memory มาจากคำว่าepisode นึกออกเนาะตอนที่เราไปดูภาพยนตร์บอกว่านี่ episode 1 episode 2อะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเฮ้ยนี่คือเหตุการณ์ช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าคนไข้จะลืมอย่างนั้นเนี่ยลืมไปทั้งยวงลืมไปทั้งช่วงเช่นไปงานแต่งงานหลานชายคนโปรดแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างดีๆถอดแหวนในมือออกไปเพื่อจะรับไหว้หลานสะใภ้แต่ว่าคุณย่ากลับจำไม่ได้เลยหรือฟื้นก็จำไม่ได้ไปเห็นแหวนที่หลานสะใภ้ใส่มาก็ยังไปบอกว่านี่เธอเอาแหวนฉันมาจากไหนนี่มันเป็นแหวนฉันนี่นะคุณย่าจำไม่ได้ว่าคุณย่าได้มอบแหวนวงนี้ให้กับหลานสะใภ้ตอนที่อยู่ในงานแต่งงานแล้วก็รับไหว้เขาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆซึ่งปกติในคนทั่วไปร่างกายจะบันทึกให้นะสำหรับของที่เกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยเช่นล็อกรถแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอาอะไรไปแขวนไว้แล้วก็นึกไม่ออกซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นการทำซึ่งมันไม่ได้สม่ำเสมอทุกทีอาจจะเอาของไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เกิดเห็นอ้อมีตรงนั้นเอาแขวนไว้สักหน่อยนึงแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็หาไม่เจอว่าเอ๊อยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้บันทึกสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเอาไว้พอมันไม่บันทึกมันก็นึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอาจจะเกิดขึ้นในคนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าหากว่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆอาจารย์คิดว่าพวกนี้น่าจะผิดปกติในความผิดปกตินั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายเรื่องหลายราวได้อันที่เราเจอได้ก็คือว่าอาจจะเป็นอาการแรกเริ่มของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมหรือคนไข้บางคนอาจจะมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองช่วงนั้นไม่ค่อยดีหรือมีภาวะที่ความดันต่ำๆแล้วก็เลยไม่ได้บันทึกความจำเข้าไปอันนี้เจอได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันแล้วไอ้การลืมอย่างเนี้ยมันแก้ไขได้ไหมไอ้ลืมที่เราคิดว่ามันไม่ได้แย่มากเนาะเป็นเจอที่เจอบ่อยๆในคนทั่วไปแก้ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันทำอะไรก็เร็วแล้วก็ลืมเหมือนที่พวกคุณเป็นนี่แหละไม่ใช่อาจารย์เก่งมาจากไหนหรอกไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นมาแล้วทั้งนั้นจอดรถมาแล้วเดินลงมาชั้นหนึ่งแล้วอ้าวล็อกรถหรือยังอาจารย์ก็ต้องวิ่งกลับไปดูหรือหลายครั้งอาจจะแบบว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราจอดรถไว้ที่เสาต้นไหนนะนะคะไปสรรพสินค้ารู้ว่านี่ต้องจอดชั้น B1 เอ๊ะ B1 แล้วมันต้นไหนนะคะถ้าไม่ได้จำว่าเสาต้นไหนที่จบเลยหาไม่เจอเลยเนาะนะคะต้องมานั่งนึกว่าเราเดินผ่านตรงไหนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากแก้โดยการตั้งสติให้ดีอย่าให้สุดหายไปเวลาที่เราจะบันทึกความจำพอถึงเวลาปุ๊บจอดรถเสร็จดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจารย์จะใช้เวลา1วิแล้วก็บอกว่าล็อกรถนะพอดีรถอาจารย์ใช้รีโมทอาจารย์ก็บอกล็อกรถนะกดรีโมทไปเราได้ยินเสียงรีโมทมันดังเกริ่มล็อกแล้วเราก็บันทึกกับตัวเองว่าล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยเดินจากไปถ้าเราไม่เอาสติมาใส่ไว้ตรงนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรด้วยไม่มีวันบันทึกความจำตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะต้องเอาใจมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องความจำอื่นๆที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมาลงรายละเอียดกันในคราวต่อไปว่ายังไงดี
2: เจอความผิดปกติแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นเรื่องอัลไซเมอร์หรือเปล่าคือว่าพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนโทรมาหาก็เลยถามว่าเพื่อนที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรเบอร์อะไรเขาก็ให้เบอร์เรามาซึ่งเป็นเบอร์มือถือแต่ว่ามันไม่ครบมันหายไปตัวนึงเราก็ถามเอ๊ะมันมีแค่นี้เขาบอกว่ามีแค่นี้เราก็ถามว่าเขามาเมื่อไหร่บอกอ๋อเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาไปถามแม่บอกไม่เห็นมีใครขับมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าพ่อเขาจำผิดอะไรเงี้ยเบอร์มือถือไม่ครบแต่หลังจากนั้นก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เขาโทรเข้าเบอร์02เขาไม่ได้โทรมือถือเราก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือว่าแกจำสับสนเรามันมาตอกย้ำแล้วก็ชัดขึ้นก็มือพ่อขับรถไปทำงานวันเสาร์คือทำงานกองทัพอากาศ

0: บอกว่าเออราชการเนี่ยไม่ทําวันเสาร์แน่นอนไม่มีโอเวอร์ไทม์แล้วก็ขับรถกลับมาบ้านบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์นี่ชัดเลยก็มีความผิดปกติแล้วล่ะก็เลยพาพ่อไปหาหมอก็ตรวจก็เจอว่าเออมันมีจุดดําที่สมองนะหลังจากทํา MRI หลังจากนั้นก็เริ่มรักษาพ่อมาเรื่อย
1: ๆนี่เป็นเพียงตัวอย่างนึงนะครับสําหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติแต่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งสูงทางทหารแต่กลับต้องมาเจอภาวะสมองเสื่อมครับในสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันนะครับว่าอาการขี้ลืมที่ผิดปกติหรืออาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมและคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกต้องและสามารถที่จะระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตครับเพราะคงไม่มีใครอยากสูญเสียความสุขความทรงจำของตัวเองและของครอบครัวที่เรารักไปจริงไหมครับ
2: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได
3: ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนม
4: แต่จานนี้หวานไปนะคะ
5: หวานไปเหรอ
4: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
5: จริงเหรอ
4: เฮ้ยแม่คะแม่ต้มน้ำทิ้งไว้ทำไมคะเนี่ย
5: แม่ไม่ได้ทำ
4: แม่ไม่ได้
5: ต้มน้ำ
4: แล้วแม่ไม่ทำแล้วก็จะทำคะ
6: ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ากว่าที่คนไข้และครอบครัวจะมาถึงมือหมอนะคะก็เป็นเวลาหลายปี

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุน

ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุก

ทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3ใน A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลและคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินนเขตเกษวันขอพารุ่นใหญ่อย่างณพวงเชิญยิ้มนักแสดงตลกมากความสามารถอีกทั้งยังเป็นนักช่อยแถวหน้าของเมืองไทยมาซ่ากันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมพูดคุยเรื่องสุขภาพรับรองว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับ
1: วันนี้ที่
2: ครับ
3: ร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับ
1: ไปงานนี้
3: ไปงานน
1: ี้จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
3: ได้ร้องตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายโยงนะครับ
1: น้ำพวง
3: อ๋อต้องขอโทษด้วยขอโทษด้วยขออนุญาตเอาใหม่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้านงแล้วก็คุณหมอ
1: น้ำพวง
3: ฮะ
1: เอ๊ะคุณเบนชลาทิศเบนจพล
3: น้ำพวงสวัสดี
4: สวัสดีครับ
3: หมอสวัสดีอีกรอบนึง
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้พามาเกาะเกร็ดเคยมากันปะเนี่ย
1: โอ้ไม่เคย
3: ที่นี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะมากัน
1: ใกล้ๆกรุงเทพนนทบุรี
3: ก็คือมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายของอร่อยก็เยอะ
1: ไม่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
3: ไม่ต้อง
1: ใช่ไหม
3: ทำบุญก็ได้มาได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามีเจดีย์ไม่ตรงด้วยใช่ไหม
3: เจดีย์เอียง
4: เจดีย์เอียง
3: แต่ว่าแนะนำว่ามาเสาร์อาทิตย์ร้านค้าจะเปิดเยอะมากกว่านะฮะวันนี้เรามาในวันธรรมดาแต่ร้านก็เปิดเหมือนกันร้านเก๋ๆก็เยอะอยู
1: ่อยากไปดูอยากไปเที่ยว
3: อยากแล้วนะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปร้องข้างใน
1: เหรอ
3: ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้าจะเฉิดฉายเพราะปกติเนี่ยนะเราต้องอยู่กัน3คน
1: ใช่ใช่นายโย
3: น
1: ะ
3: น้องนะพวง
1: ครับ
3: แล้วเชื่อไหมทุกคนพูดว่า
1: ไม่เต็มที่
3: ใช
1: ่ใช่
3: ว่าเจ๊ทำไมนักบวงไม่ค่อยได้ร้องมาเป็นคนที่ร้องดีที่สุด
1: มันไม่ใช่
3: เดี๋ยววันนี้ร้องคนเดียว
1: เ
3: ฮ้อแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณหมอฮะว
4: ัน
3: นี้เราจะคุยเรื่องโรคอะไรกันดี
4: ก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก
3: โ
4: ต
3: เ
4: ล
5: ยไม่เคยรู้จักโรคนี้นะครับ
6: พอได้ยินอยู่บ้างครับอัณฑบวมหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ
7: พอรู้แต่ว่าไม่ได้รู้มาไปหาหมออ
3: ันนี้เป็นโรคที่ผู้ชายส่วนใหญ่หลีกหนีไม่พ้น
4: ครับ
3: น้าเองก็เป็นมาหลายปีแล้ว
1: ก็ยังไม่เป็นแต่ว่าลุกขึ้นมาฉี่บ่อยได้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหม
4: ใช่
1: ดังนั้นเดี๋ยวต้องขอคำแนะนำหน่อย
3: ได้ๆงั้นตอนนี้เราไปเที่ยวกันก่อน
1: ครับ
3: แล้วเดี๋ยวไปหาวิวข้างหลังสวยๆแล้วน้าร้องถอยคนเดียว
1: ได
3: ้รักกันรักกันเดี๋ยวร้องไปก่อนไปเดินเล่นก่อน
4: ไปก่อน
3: เดี๋ยวร้องเต็มที่เลยคุณหมอใช่ครับ

0: ินไปตามทางเขาเนี่ยครับถ้าหากว่ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเจอร้านค้าเยอะหน่อยเพราะว่าโดยมากร้านค้าที่นี่เขาจะเปิดหน้าบ้านอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะเกร็ดนะครับที่มาแล้วเนี่ยห้ามพลาด
1: ห้ามพลาด
0: ก็คือนี่เลยนะฮะทอดมันหนอกกะลา
1: ใช่ตรงไหนฝั่งโน
2: ้นไม่รู้เขาพูดเท่าหูเนี่ยพูดจนจำแต่ทอดมันหนอกกะลาแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวทอดมันหยุดก่อนครับ
0: เอาขนมโบราณก่อน
1: ครับไอ้หนอกกะลานี่มัน
0: หนอกกะลาอยู่โน
3: ้
0: น
3: ภรรยาปิดร้านหน่อยลูกปิดร้านก่อน
0: ใจเย็นใจเย็นลูกไม่ครับ
3: สวัสดีครับอันนี้ปิดร้านแต่คุณไม่ได้ปิดใจนี่ใช่
0: คุณชื่ออะไร
3: อันนี้ร้านรวมปุ่นแฟนฉันกระบาลย้อนยุคเป็นของฝากเกราะเกร็ดครับผม
0: อะไรที่เรียกว่าแบบมาแล้วต้องกินไหนร้านเนี่ย
3: นี่คือตังเมกาชิสวดครับอันนี้ครับ
0: ทำเอง
3: อันนี้ครับอันนี้กินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักก็ได้แต่ไม่อ่อนแรง
0: อ๋ออันนี้กาแฟ
3: อันนี้กาแฟกาแฟนี่กินแล้วไม่ง่วงนะ
0: ทำไมอ่ะ
3: อาจจะหลับไปเลยก็ได้นะไม่หลับในใจลุงในเชียง
0: นี่
3: อันนี้ถ้าอันนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
0: ลูกอมอมยิ้ม
3: ไม่ใช่เขาเรียกโรดี้ปั๊มมันมีรถต่อไปนี่รถส้นรถมะนาวรถมิ้นท์รถเดียวหมดแล้วรถรักเหลือแต่รถรวมยาวรถไรจ้า
0: แล้วแต่ลุงจ๋านี่คุณหมอจักรามาลุงมีปัญหาอะไรปรึกษาได้เลย
3: อ๋อไม่มีครับปัญหามีแต่ปัญหาเงินน่ะ
0: โถปัญหาหนักมีเปล่า
3: ไม่มีครับ
0: ฉีกกระปอย
3: ไม่มีครับ
0: แล้วภรรยามีโรคอะไรบ้างไหม
3: ภรรยามีโรคไขมัน
0: ไขมัน
3: มีไขมันแล้วก็มีอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะแม
4: ่ความดัน
3: ไม่อยากให้เมียเป็นไรถ้าเมียเป็นนะผมเป็นจะดีกว่าน
0: ี่เจ็บขาเจ็บขาสรุปว่าแข็งแรง
3: ใช่แล้วไปดูก่อนว่าของลุงมีอะไรบ้าง
1: ไหนอ่ะ
0: ลุงมีอะไร
3: ลุงจะมีหมักฝรั่งมาดาวดองแกงประเดงงูตุ๊กตาบาร์บี้ต๊อกฟี่ปลาโรดี้ปลาขนมโตอ่อนตุบปับอยากกินไหน
0: ไม่เอาไม่เอาพอแล้วอิ่ม
3: ไม่ได้ไม่ได้เอาที่มันอร่อยอร่อยอ่ะ
0: ไม่เอาเกรงใจ
3: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: เกรงใจลุงไม่เอา
3: ไม่เอา
0: ไม่เอาเกรงใจไง
3: อย่าไปเกรงใจใส่ร้าย
0: หมดนี้เท่าไหร
3: ่หมดนี้ไม่เอาครับเอาหัวใจอย่างเดียว
0: ไม่เอาคิดตัง
3: ถ้ารักลุงก็ต้องเอาขนมลุง
0: ผมไม่รักลุง
3: ถ้าไม่รักลุงก็ต้องเอาเงินจ่าย
0: เออเท่าไหร่เท่าไหร
3: ่ไม่เอารักลุงแน่นอน
0: ลุงไหนไหนลุงก็ให้ขนมพวกเราแล้วเพราะผมเกรงใจมาก
3: ครับไม่เป็นไรครับ
0: มีสิ่งที่จะตอบแทนลุง
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะนับหนึ่งสองสามลุงพูดว่ารุ่นใหญ่พาซ่าเป็นการตอบแทนเรา
3: โอเคครับผม
0: ครับผมอ้าวลุงจำตัวนะครับ
3: ครับ
0: อ่ะพวกเรานับมานับมา
5: 1 2 3
0: รุ่นใหญ่พาซ่าอ้าวถือว่าหายกันแล้วนะขอบคุณมากครับไปพวกเราไปเว้ยไปเว้ยพวกเราหลบหน่อยเดี๋ยวได้เข่งกันมา2คนทุกวันนี้เหรอ
6: โทรระวังครับผม
7: ตัวจริ งเหรอจ๊ะ
0: หอมที่น่ากินขายอะไรอ่ะ
7: ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับ
0: โอ้ย

0: เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต่อมลูกหมากกันหน่อย
1: ครับ
0: คือได้ยินมานานผู้ชายจะต้องเป็นผู้หญิงเป็นได้ไหม
1: เป็นได้ไหมครับ
2: เ
1: ป็นไม่ได้
2: ไม่รู้อีฉันไม่เคยเป็น
1: ผู้หญิงมันไม่ได้มีต่อมลูกหมาครับมันเป็นอวัยวะเฉพาะผู้ชาย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ก็จะขวางทางเดินปัสสาวะของผู้ชายไว้แต่ของผู้หญิงเขาก็จะไม่มีตัวอะไรมาขวางแ
0: ต่ว่ามันอยู่ตรงไหนก่อน
1: ปกติเวลาเราปัสสาวะเนี่ยครับน้ำมันสร้างมาจากไตแล้วเก็บมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ฉี่ออกไปแต่ว่าเราจะฉี่เนี่ยมันด้านมีไอ้ตัวนึงที่ขวางไว้อยู่ก็คือตัวต่อมลูกหมา
0: เขามาขวางทำไมหมอคือเพื่อกลั่นกรองหรือเพื่ออะไร
1: ธรรมดาเนี่ยระบบทางเดินปัสสาวะมันมี2อย่างก็คือขับปัสสาวะออกไปเวลาเราปัสสาวะใช่ไหมแต่อีกหน้าที่นึงก็คือเวลาเราเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับปล่อยน้ำชงน้ำเชื้อน้ำเชื้อเราสร้างมาจากอันทะนะ
0: ครับ
1: เห็นแต่ว่าพวกอาหารหรือว่าสารบางอย่างที่ทำให้ไอ้ตัวน้ำเชื้อแข็งแรงเนี่ยมันปล่อยมาจากต่อมลูกหมา มันก็มีหน้าที่ของมันแต่ว่าบังเอิญเวลาเราแก่ไปโตขึ้นไปเนี่ยมันดันโตไปตามอายุ
0: อ๋อเหรออ
1: ายุเยอะเราจะต้องปวดขาปวดเข่าต่อมลูกหมาก็เหมือนกันมันจะค่อยๆโตของมันเองด้วยความที่มันใหญ่มันก็ไปเบียดท่อฉี่ท่อปัสสาวะของเรามันก็เลยฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่บ่อยแล้วก็ฉี่กลางคืน
0: ตอนเด็กๆ
1: มันเล็กครับ
0: มันแค่ไหน
1: ประมาณสักฝรั่งเขาเรียกลูกวอลนัทอ่ะหรือลูกเล็กประมาณสัก20-30กรัมเล็ก
0: ๆตอนเกิดมาใหม
1: ่ๆหลังจากนั้นมันจะค่อยโต
0: มาขนาดนี้ไหม
1: แล้วแต่คนเท่ากำปั้นบางที100กรัมก็มี150กรัมก็มีคือมันใหญ่มากแล้วตอนนี้น้าฉี่กี่ครั้งครับกลางคืนต้องตื่นมา
2: คืนนึงประมาณสัก3เที่ยว4เที่ยวมี
1: 3ที่4เที
0: ่
1: ยว
0: ครับปกติไหม
1: ตอนแล้วต้องถามคุณก๊อฟคุณก๊อฟตอนนี้มีตื่นมาฉี่กลางค
0: ื
1: น
0: ของผมเนี่ยบางคืนก็มีแบบกระปิดกระปิดกระปิด
1: บ้าง
0: มีบ้างนานๆนาน
1: ๆคือจริงๆตอนหนุ่มๆเด็กๆเราไม่มีนะครับ20 30เราไม่มีตื่นมาฉี่กลางคืนแต่พออายุเยอะเนี่ยอาการต่อมลูกหมาที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้มีอาการฉี่กลางคืน
0: แล้วปัญหาเรื่องหนีเที่ยวกลางคืน
2: อ่ะหนีเที่ยวมันคนละเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: ถ้ายังทำตัวงี้นะจะไม่ให้ร้องฉ่อยอะไรอย่างนี้ยังไม่ถึงเวลาฉายคนเดียว
2: เอ้ย
0: ฉายคนเดียว
2: คนเดียวเลยไม่มีตากล้องไม่มีอะไรเลยใช่ไหม บ้าแล้วใครจะมาเล่นอยู่คนเดียว

0: มานี่ฮะมาแวะร้านนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเจี๊ยบครับ
0: เจี๊ยบ
2: หวานเจี๊ยบ
0: อันนี้ขายอะไรครับ
2: ทอดมันฮะหนอกะลา
0: อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ
2: นั่นแหละครับ
3: เนี่ยเหรอ
2: นั่นหนอกะลาเป็นพืชในเกาะเกร็ดเนี่ยครับ
3: อ๋อเหรอครับดูหน่อย
2: ต้นไม้คล้ายต้นขาม
0: ันจะกรุบๆใช่ไหม
2: กรุบ
0: ๆแล้วมันมีรสชาติไหมลุง
2: มันชาชาครับ
0: เฮ้ย
2: ก็ไรอ่ะ
0: จิ้มลิ้นมันกรุบๆเน
2: า
0: ะเออให้อร่อยว่ะเดี๋ยวรับดูข้างในกันต่อนะฮะมีของน่าสนใจอีกเยอะเลยขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานจ่ายตังค์ด้วยไปแวะมาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาง่ายๆถ้าว่าคุณอยู่แถวมีนบุรีคุณต้องรู้จักดีนี่คือขนมหนองจอก
2: อ๋อหนองจอกขนมหนองจอกคุณอย่ามามั่วครับผมรู้
0: อ๋อรู้อ่ะ
2: แหม
0: น้องที่ได้จ่าย
4: น้ำค่ะ
0: ไหนเล่าอะไรฟังหน่อยหนมนิ้มคืออะไรอ
4: ันนี้เป็นดอจอกงาดำค่ะสีเหลืองจะเป็นขมิ้นชันสีดำเป็นชาโคงาดำค่ะ
0: โอ้ดีเนาะกินแล้วมีประโยชน์ด้วยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: และนี่คืออะไร
0: หมอเชิญ
4: ขนมทองแผ่นค่ะ
0: อร่อยดีนะอร่อยดีนะ
2: แต่มันเหนียวนะ
0: เป็นปลาเต็ก
2: น้อง
0: ร้องฉ่อยให้เขาหน่อยเป็นกำลังใจให้กับน้อง
2: เออเงยเงย
0: พอถึงเวลาให้ร้องก็คือให้ร้องเต็มที่ไม่มีเข้าไปกวนอะไรเอาใหม่
2: เออเงยเงย
0: ร้องเอาแบบว่าร้องแบบว่าให้แบบเด
2: ี๋
0: ยวสิเอาเนื้อหาเกี่ยวกับชาวเกาะเกร็ดด้วย
2: ได้นะเออเงยเงยวันนี้ที่
4: ครับ
0: ร้านต่อไปอ๋อน้องจ๋าขอบคุณนะครับไปร
2: ้
0: าน
2: นี้
0: ไปร้านนึงโอ้ย
2: จะได้ร้องมั้ยคุณเนี่ย
0: ได้ร้อง
5: แบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยจริง
5: ว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
0: หน้าอ่อนแล้วพวกได
6: ้ๆๆๆหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าที่เกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีของเด็ดวันนี้พี่กอล์ฟขอชวนณพวงและคุณหมอไปกินของอร่อยที่มีอายุมากกว่า100ปีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: โอ้โหสวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: คนนี้นึกชื่อไม่ออก
0: ณเดชณเดช
2: ไม่ใช่ณเดช
7: นะ
0: ตอนนี้นะครับผมพามาทานข้าวแช่นะฮะไม่ใช่ข้าวแช่ธรรมดาแต่เป็นข้าวแช่ข้าวแช่
2: ไม่ใช่ตุ้งแช่แล้วมันตุ้งแช
0: ่ข้าวแช่ลุงแดงนี่เป็นอาหารชาววังนะนะเคยกินป่ะ
2: ไม่เคยจริงๆนะบอกตรงเลย
0: ไม่เคยเลย
2: ได้ยินแต่ชื่อว่าข้าวแช่
0: เ
2: ข้าแช่เข้าแช
0: ่เข้าแช่เข้าแช่เข้าแช่พอแล้วงั้นมารู้จักข้าวแช่กันหน่
2: อ
0: ยขอเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง
2: ให้ครับ
0: ต้อนรับลุงแดงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงแดงจ๋า
4: ครับ
0: ข้าวแช่เนี่ยถ้าว่าเราย้อนกลับไปเลยมันเริ่มเมื่อวันเดือนปี
2: คุณสมัยไหนกัน
5: ผมจะจำไม่ได้เพราะสมัยปู่คุณปู่ของคุณปู่อ่ะ
0: โอ้มันนานมาก
5: จะร้อยกว่าปี
2: ร้อยเป็นร้อยแน่นอน
0: นี่ตัวจริงเสียงจริงลุงแดงจ๋า
4: คร
0: ับ สองคนนี้ก็ยังไม่เคยทาน
2: ยัน
0: ไอ้คุณหมอเคยนานแล้วสอนวิธีการกินที่ถูกต้อง
5: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยจริง
5: ว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
0: หน้าอ่อนแล้วพวก
2: เอาตุ้ง
0: ได้ข้าวแช่นี่นะวิธีการกินเนี่ยต้องรีบกินก่อนน้ำแข็งเขาจะละลายเดี๋ยวไม่อร่อยเพราะว่ามันทำให้เราสดชื่นคนโบราณเขาคิดมาช่วยในเรื่องหน้าร้อนนี่แหละนะฮะลอง

0: ไหมลองกินยังไงอ่ะ
1: เวลากินคุณหมอลองข้าวพร้อมน้ำเนี่ยใส่ปากแล้วก็ตักกับอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิเศษของร้านเราเนี่ยจะเป็นพริกหยวก
2: มีไข
1: ่
2: ห
1: ่
2: อ
1: ไส้จะเป็นไส้กุ้งกับหมูแล้วก็กินข้าวกินน้ำพร้อมเข้าไปอีก
2: บอกไม่เคยกินแล้วเป็นไง
3: อร่อยอร่อย
2: ซดจะหมดอยู่เป็นไงติดใจ
3: แปลก
4: รุ่นใหญ่พาซ่าร
5: ุ่นใหญ่พาซ่าร
6: ุ่นใหญ่
7: พาซ่า
2: อายุเท่าไหร่ที่ต้องเริ่มระวังหมอ
8: มันจะมีตัวเลขครับวัยหนุ่มวัยก่อนเกษียณวัยเกษียณหลังเกษียณวัยหนุ่มๆเนี่ยต่ำกว่า40ไม่ต้องไปเจาะเลือดไม่มีประโยชน์วัยก่อนเกษียณคือ40ถึง55เนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นอันนี้ให้เจาะเลือดเช็คพอ55ถึง70วัยเกษียณเนี่ยอันนี้ให้ควร
2: ปัจจัยเสี่ยง
8: มีบุหรี่สำคัญ
2: อะไรอีก
8: แล้วก็ประวัติครอบครัว
2: การกินอาหารการใช้ชีวิตอ่ะอยู่ในปัจจัยเสี่ยงไหม
8: อาหารไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีบางอย่างมีช่วยนะเช่นพวกที่มันมีสารเขาเรียกไลโคปีนไลโคปีนอยู่ในมะเขือเทศเขาก็เชื่อว่าเป็นความเชื่อนะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้
2: เป็นความเชื่อหมายความว่ายังไม่ได้มีการวิจัย
8: มันมีงานวิจัยแต่ว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ได้แบบ
2: รับรอง
8: มากก็เป็นงานวิจัยแบบเขาเรียก observational study ก็คือแค่สังเกตเฉยๆว่าคนกินพวกนี้แล้วจะลดลงมะเขือเทศสดกับมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยกับการเป็นพวกปรุงสุกดีกว่า
2: อ้าวมัน
8: แปลกด
2: ี
8: พอโดนความร้อนแล้วไลโคปีนมันเกาะจับกันแน่นขึ้นเลยออกมาเยอะขึ้นมันประหลาดดีเนาะธรรมดาเราจะแบบเออสดน่าจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่านี่มันตรงกันข้ามก็น่าสนใจดี
2: ก็ต้องไปกินแบบพวกเป็นซุปอะไรเงี้ยเน
8: า
2: ะ
8: ใช่พวกพิซซ่า
9: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเกาะเกร็ดก็คือเครื่องปั้นดินเผาและผ้าสบายมอนที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยครับ
2: นี่เดี๋ยววันนี้จะให้ณพวงดีกว่าณพวงมาลองปั้นดูเพราะว่าณพวงนะครับแกปั้นน้ำเป็นตัวเก่งมากนะครับแกพูดอะไรนี่เมียแกก็เชื่อหมดนะครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ชอยมาโอเค
10: ครับเอาก๋วยเตี๋ยวไหม
2: ไม่เอาก๋วยเตี๋ยวปัดใจไม่เอาเคยนี่เฮ้ยดูการทำมือ
10: ไม่เคยโอ้โหไม่นิ่งอ่ะอาจารย
2: ์ก็ได้อยู่
11: จับมือเดี๋ยวขอจับให้ดู
2: ตายแล้วโทษทีนะโอ้ย
10: นิ่ง
2: เดี๋ยวอาจารย
10: ์
2: รบกวนโอ้ตายแล้วนึกว่าเรื่องโกดคู่รักกันเหรอจ๊ะ
11: นิ้วโป้งสองข้างเนี่ยกดให้มัน
10: ได้
11: แล้วนิ้วโป้งก็บีบนิ้วโป้งเนี่ยนะมันจะขึ้นมาเลย
2: มัน
11: จะขึ้นมาจะขึ้นนะนั่นแหละเอาละพอแล้วนิ้วโป้งทีนี้นิ้วโป้งจะปั้นทรงอะไรทรงแบบเขาไหมถ้าเดี๋ยวน้
10: า
11: โพจะทำปากค่อยๆบีบไปเนี่ย
10: อ๋อบีบข้างในให้ปากมันเล็ก
11: ให้ปากมันเล็ก
10: นี่แห่รูเล็กเนี่ยโอ้ถ้าเป็นรูปเป็นร่างครับ
11: พอเป็นรูปร่างแล้ว
2: สวยดีจ้ะลูกเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านโฟมนะลูกเอ้ย
10: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะตัดออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผา
11: อุ้มไปเลยน่ารัก
2: อ่ะปอบเลยผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมแกจะให้ทำจนทำได้อะเอางี้ดีกว่าแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปักผ้าพี่เล็กทำอะไรอยู่
12: อันนี้คือปักผ้าสบายมอญค่ะ
2: คนที่อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นคนมอญ
12: ใช่
2: ถูกต้องไหมฮะ
12: ใช่ค่ะ
2: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
12: ใช่อ
2: ันนี้คือผ้าสบายมอญ
12: ใช่ค่ะ
2: ที่คนมอญใช้กัน
12: ใช่ค
2: ่
12: ะ
2: โอเค
10: แล้วก็ต้องปักมืออย่างเดียวเลยใช่ไหม
12: ใช่ค่ะมืออย่างเดียวเลยค่ะ
2: อุ้ยหรอ
12: ล้วนเลยค่ะ
2: แล้วผืนนึงปักอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ย
12: ก็ถ้าเก่งๆชำนาญก็10 วัน
2: 10 วัน
10: ต่อผืน
2: ดีแล้วถือว่าเป็นงานฝีมือที่มันแบบต้องอนุรักษ์ไว้นะหมอนะ
8: ครับ
2: ถ้าเกิดนะพวงปากผมว่า8 ปีครับ
10: ครับไม่ถึง7 ปีครึ่ง
12: อันนะพวงมาสิพูดแล้วไม่ทำ
2: นะพวงสักหน่อยอ่ะสักดอก
12: อ่ะดีนะคะขึ้นตรงนี้นะคะ
2: สกีบแล้วกันอย่าถึงดอกเลย
10: นี่ตรงเป๊ะ
2: แค่ทิ่มทะลุมาได้ก็ดีใจแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวนะพวงอยู่ช่วยพี่เขาปักตรงนี
10: ้
2: เดี๋ยวผมก็หมอไปเดินเล่นต
10: ่อครับผม
2: อ้าวทำไมอ่ะ
10: โหจะมาอยู่ยังไงแล้วกว่าจะเสร็จก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันอ่ะ
2: เพิ่งเปิดไม่นานเองนี
13: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลย
2: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
13: เคาะกระทะ

0: ไปเรื่อยไปครับ
1: เอาเลยเอาไปยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
2: รุ่นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปเดินซ่ากันต่อกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องโลกต่อมลูกหมากกันต่อครับ
3: ต่อมลูกหมากสมมติว่าเป็นปุ๊บมันมีอะไรบ้างมีโตมีฟีบมีอักเสบมีแฟบมีอะไร
4: จริงๆโรคมันหลักๆมีอยู่3โรคมีตั้งแต่อักเสบโต okay. แล้วก็มะเร็งอ่อนสุดก็คือต่อมลูกหมากอักเสบแต่บางทีมันมีอาการมากสุดบางคนก็จะปวดนวงๆบริเวณใช่ตรงนั้นน่ะตรงท้องน้อยแล้วบางคนก็ไข้สูง
3: แล้วเจ้าต่อมลูกหมากโตเขาจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
4: ถ้าต่อมลูกหมากโตมากจนกระทั่งปัสสาวะไม่ได้ไตก็จะเสียได้ไตวายได
3: ้ออกไปที่ไตได้เลยเหรอ
4: นี่ครับเราสร้างปัสสาวะมาจากไตตกลงมาเก็บมาที่กระเพาะฉี่แล้วก็ฉี่ออกตัวต่อมลูกหมากมันขวางถ้าเราไม่ได้ฉี่ออก
3: ย้อนกลับอีก
4: ถูกโอ้โหแล้วผมก็เคยเจอด้วยไตวายฉับพลันจากการที่ปัสสาวะได้ไม่ค่อยดีจากต่อมลูกหมากโตคนนี้ก็ต้องรีบไปแก้ไตซ้ายปัสสาวะแล้วก็ไปผ่าตัด
3: พอผ่านจากต่อมลูกหมากโตมะเร็งเลย
4: ก็จะมีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากบางคนเป็นทั้งต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะว่าพออายุเยอะขึ้น
3: บางคนเป็นทั้ง
4: ใช่เพราะว่า
3: สองอย่างเลย
4: มันก็เป็นธรรมดาไงครับพอเราแก่ไปไงเราก็ต้องมีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้ว
3: ถ้าเป็นแล้วต้องทำตัวยังไง
4: อย่างแรกก็แน่นอนไปหาหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าเอายังไงดีมีตั้งแต่ผ่าตัดใช้รังสี
3: ทำไมมันไปเริ่มที่ผ่าตัดเลยไม่แบบกินยาเพื่อรักษา
4: อ๋อถ้ามันเป็นมะเร็งนะพูดถึงมะเร็งนะ
3: อ๋อ
4: แต่ถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตเฉยๆเนี่ยแค่กินยาแล้วดีก็จบกินยาไม่ดีก็ค่อยรักษาด้วยการผ่าตัด
3: คุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าตัวเองมีอาการอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าตอนนอนเนี่ยมีตื่นไปเข้าห้องน้ำสักเกิน2ครั้งผิดปกตินะ
4: ไอ้นิยามของคำว่าปัสสาวะกลางคืนนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นปัสสาวะกลางคืนละ
3: โอ้
4: ว่าธรรมดาตอนหนุ่มๆเรามันศูนย์ถูกไ
3: หมใช่มีโอกาสเสี่ยงแล้วเหรอหมอ
4: ของต่อมลูกหมากโต
3: ไม่ได้น่ากลัวมาก
4: ใช่
3: แต่ถ้าหากเริ่มแบบว่าคืนหนึ่งลุกขึ้นมาปัสสาวะ
4: บ่อยมาก
3: สามสี่ครั้งติดกันสักเอาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผิดปกติแล้ว
4: ใช่แล้วก็
3: เป็นไปไม่ได้
4: อาการอื่นอีกฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่เอื่อยฉี่เสร็จแล้วเพื่อนออกไปละเอ๊ะเรายังไม่เสร็จเลยอันนี้ก็อาการต่อมลูกหมากโต
5: รู้สึกว่าจะเป็นอยู่มากเพราะปัสสาวะมันแบบกระปิดกระปอย
6: ปัสสาวะคล่องตลอดเลยครับ
5: คล่องยิ่งกว่าฉี่ก็คล่องครับ
3: นั่งรอครับไม่รู้รอใครเลยคุณอุ้ย
7: ครับผม
3: พี่อุ้ยร้านนี้เปิดมานานยัง
7: ประมาณ9เดือนครับผม
3: อ๋อเพิ่งเปิดไม่นานเองนี
7: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลยครับ
3: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
7: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
1: เอาเลยเอาไหมเอาไหมเอาจะยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
3: เพิ่งเปิด9เดือนนะฮะจุดเด่นก็คืออาหาร
7: อาหารครับเป็นไทโฮมคิทเช่นครับทุกเมนูที่เราเลือกมาลงในร้านเนี่ยเป็นเมนูที่เราทำทานกันในครอบครัวอยู่แล้วไม่เหมือนกับร้านทั่วไปอย่างเช่นหมูครึ่งแดดคือด้วยความที่ลูกสาวเราเนี่ยยังเล็กแล้วชอบทานหมูไอแดดเดียวมากเราก็เลยแต่เขาเคี้ยวยากเราก็เลยเอาเมนูใหม่เป็นหมูครึ่งแดดให้มันนุ่มขึ้น
1: ไม่เคี้ยวง่ายขึ้น
7: ใช่ครับ
3: แล้ววันนี้ผมจะได้กินอะไรบ้าง
7: ก็มีเมนูแนะนำนะครับมีหมูครึ่งแดดนะครับมีส้มตำทอดกุ้งคั่วพริกเกลือ
1: โอ้โห
7: แล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับเดี๋ยวครับประเคนลุงๆหน่อยครับ
1: ไม่ใช่พระ
3: เอ้ยน่าทานโอ้โหก่อนไปมานี่ก่อนเดี๋ยวนะเขาจะร้องสอยให้ฟังนี่ไงเห็นไหมส่งให้เห็นไหมบอกแล้วว่าโถเอ้ย
1: นั่งเลยครับ
3: นั่งเคยร้องสอยไหม
7: ไม่เคยครับ
3: อ้าวสอนหน่อย
1: เอ้ย
3: เดี๋ยวพอ2ทีเฮงเงปุ๊บร้องเข้าไปเลย
1: เออ
3: เง
1: เ
3: อองอีกที
1: เงเอองอร้านอาหารเกาะเกร็ด
3: เดี๋ยวโทษพี่ครับลูกค้าเข้า
7: ขอตัวนะครับ
3: เดี๋ยวรีบกลับมานะเพราะเดี๋ยวนะแกจะร้องให้ฟัง
7: นะรอก่อนนะนะอย่าเพิ่งร้องนะเดี๋ยวผมมานะ
3: เห็นไหมเขาให้รอเห็นไหมเอากินก่อนกินรอเขาเดี๋ยวเขาไปรับลูกนะทำไมส้มตำนอกไปทอดเราได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
4: ครับ

0: รสชาติคุณผู้ชมมันจะเค็มอ่อนๆเหมือนเรากินฝีมือปู่ย่าตายายอ่ะ
1: กุ้งนุ่มดีครับแล้วก็หมูก็นุ่มดี
0: เปรี้ยวกำลังดีเค็มนิดๆหน่อยๆหวานบางๆอะไรเงี้ยคือสำหรับทุกเมนูเลยนะ

0: ามาเที่ยวกันสนุกสนาน
1: สนุกจริง
0: แล้วพวงนี่ผมว่าเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าไม่เคยมาเกาะเกร็ดด้วย
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยกินข้าวแช่ด้วย
1: ไม่เคย
0: นะพวงครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ไม่เคยมาเที่ยวเกาะเกร็ดหน่อยทำไมถึงจะต้องมาที่นี
1: ่ทำไมคุณถึงจะต้องมาเพราะว่าคุณไม่เคยมายังไงคุณก็ต้องมาหากว่าคุณไม่มาแล้วคุณจะไม่ได้มา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องมา
0: โอ้ย
1: ไม่ก็อยากจะบอกว่า
0: ไม่เคยต่อยคนแก่มาก่อนเลยจริง
1: ๆโอ้ยอย่าต่อยเลย
0: อ้าวงี้ดีกว่าตามสัญญาไง
1: เออเลย
0: ยังไม่ได้ชอยไง
1: เลย
0: ชอยชวนทุกๆคนมาเที่ยวเกาะเกร็ด
1: เนี่ยถ้าขาดอีกแล้วงอนแล้วนะ
0: อันนี้ไม่ขาดแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยนะพวงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลาไปพร้อมกันก่อนสามคนนะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่เดี๋ยวเอามาอีกชอบคนนี้นะเจอกันใหม่เดี๋ยวพูดพร้อมกันรุ่นใหญ่พาซ่านะเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
2: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละสวัสดีจ้าสวัสดีมารามาทีวีเราก็ชื่นใจเองฮะชื่นใจแล้วก็ชื่นใจ
0: เรือจอดแล้วเว้ย
1: เรือจอด
0: เรือจอด
1: แล้วนะครับ
0: ไปเร็วๆ
1: ก
0: ินเลย
1: นี่แกจะกลับแล้วแกก็กลับไป
0: นะร
1: ้
0: องไปนะ
1: รายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม
0: ่
1: ถ้าอยากจะสุขภาพดีมารายการนี้และกันให้ได
0: ้เ
1: อชาจะไปก็ไป
0: แล้ว
1: เอชา
0: ไปไป
1: จะ
0: เลี้ยวออกแล้วเลี้ยวออกแล้ว
1: หน่อยแม่
0: เลี้ยวออกแล้วเลี้ยวออกแล้วเฮ้ยไปเลี้ยวออกแล้วเลี้ยวออกแล้วไปเว้ยไปเว้ย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ข้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันถ้าสมมุติว่าเราไม่สมมุติกันนี่นะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมุติสัจจะก็คือวันเดือนปี24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกําหนดนะแต่ว่าเรากําหนดว่า24ชั่วโมงคือวันนึงนะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนหรือสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสือหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับในเนี้ยนี่ก็เรียกว่าสมมุติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมุติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้งี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีนึงเนี่ยนะมี3ฤดูนะ3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ละฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เรา

่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเถอะปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีไม่ใช่ไม่มีผลนะมีผลนะเออถ้าตั้งสัจจะเออมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรสิ่งไรสิ่งไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยนึกยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนเลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9เดือนในพรรษาแค่3เดือนเองอย่างนี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกได้เลยเนี่ยก็เรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนกันการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นครูมาทบทวนดูว่าเอ๊ะปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีนึงๆอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร่วงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่แค่นั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาสักนิดถึง2ขวบ3ขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีก7ขวบ8ขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะนะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบทำมาอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะพ่อแม่บอกอย่างขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่น่ะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพแล้วว่าคนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมะอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบธรรมะอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทําเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทําเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้นอนเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่ามันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราน่ะมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วถึงรู้พ้นวัยนั่นนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามวัยไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพศความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควร

0: ที่จะแก้ไขปรับปรุงว่าเออมันเป็นช่วงชั่วขณะท่านว่าชั่วขณะเนี่ยชั่วขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยว่าโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าเออคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วเอ๊ะคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยเออไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันเออสมัยก่อนนี่ทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกข์แล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกข์ง่ายอย่างนั้นนะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยนะดีใจอย่างเงี้ยนะนั่นแหละจะได้ความทุกข์ง่ายนะทุกข์ง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกข์เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออะไรที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงเอออันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะนะเออเราจะพยายามให้มันฝังใจใจเจ็บใจแค้นว่างั้นเถอะแค้นกับความไม่ดีนะนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าเอ๊หาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเออเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละแต่พูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้เออสั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาทีนี้เอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้นะนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีนี้ไม่ใช่รกธรรมดานะเออเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนะั่นนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนะ่ะนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้ายังอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองกิจติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยใช่ไหมนะมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดสักทีเราไม่ชำระสักทีนั่นนะมันก็จะรกไงเออมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้นะอย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเออเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั้นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาเนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้ว เหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ปนได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะนะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายๆปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างเงี้ยน่ะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านงี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกหลอนอีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะอย่าเรียกลูกขึ้นมามันหลอกหลอนคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วอย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกหลอนอย่าให้มันทำให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีทั้งไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหอยหาอีกไงกลับมาเถิดวันวานนี่ไม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวันยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะนะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลูกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล่ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเหมือนที่พระสิทธิสารบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเว้าแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนานามานะเห็นไหมปัญหากันนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนั่นนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นน่ะเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันจะต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นยังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนั้นสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์น่ะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอ้ศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพ้นอีกว่างั้นเถอะเอาศีลกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นน่ะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดนึงเข้าห้องน้ำนะเราพระธรรมกถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเธอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาห้ามท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงน่ะนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์จะเป็นอบัติปาจิตตีอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำตอนเป็นอบัติปาจิตตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระ อาจารย์ทำไมยังเก็บน้ําไว้อย่างเงี้ยน่ะมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยน่ะก็มาโจทย์กันเรื่องเล็กน้อยนั่นแหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าเรไรยกะเรไรยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากนะเห็นลิงมาอุปถากนั่นแหละก็เลยป่าเรไรยกะคือช้างเรไรยกะชื่อเขาเนี่ยนะนะปยาช้างชื่อเรไรยกะอันนี้ก็นี้จากหมู่พวกเหมือนกันหมู่พวกทะเลาะกันเหมือนกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยมีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าก็เป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาตรายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้อีกเยอะแยะมากมายที่อีกกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เจ็บอยู่เนี่ยนะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบประชิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะเอาถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะตั้งใจทำงานทำการจริงๆเนี่ยนะเออมันไม่มีคำว่าไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปติวอกยกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเรานี่ท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะเดินทางให้สุดเส้นจะถอยหลังให้ค้นซานั่นแหละตายให้ตายนะคุณเขาหยองวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้มันเต็มที่เลยหมายถึงว่าการงานในทางโลกนะทำให้มันเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็น10ปีเออถ่ายเป็น10ปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลองดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะ มันไม่เกิด

ผลสําเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทําไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทําอะไรถ้าทําจริงๆด้วยสุจริตนะทํางานในทางสุจริตเนี่ยทําจริงๆน่ะไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันนี่ไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสําเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างงี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างงี้น่ะนะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสําเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงจริงจังๆอย่างเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทําเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดําเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะเขาว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานั่นนะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยว่ากุศลธรรมากุศลธรรมปัจจคตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเงินทำชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าทำเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทำตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นเดอปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์นึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทําเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นก็ปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความง่วงเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยทั้งมีความสงบนั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบ

้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทํายังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทําสมาธิกลางวันคุณก็ทํากลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทําหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทําตามธรรมนะอย่างนั้นน่ะเป็นธรรมแล้วนะนะ

อารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาหอยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าเวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าเวขึ้นมาเนี่ยแต่สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทําง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงมันเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทําไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสําหรับพระน่ะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ธรรมไม่สงบก็ธรรมขี้เกียจก็ธรรมขยันก็ธรรมนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ทำขยันก็ทำสงบธรรมไม่สงบไม่ทำไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

0: กินมด
1: น้ำลดต่อผุด
0: ชัดเลยชัดเลยคุณคือพยัคฆ์ร้าย2484ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริง
0: อันน่าโอ้คนนี้เลยคนนี้เลยนี่เลยสวัสดีครับตามหาอยู่ตั้งนานสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณ

0: แน่นอนนะครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดี
1: ผมครับลุงบุญชูน้ำใจดีหรือว่าพยักไร2484
0: ตัวจริงแน่นอนครับวันนี้เรามีภารกิจมามอบหมายให้ทำครับ
1: ภารกิจอะไรเอ่ย
0: นี่แหละครับมันอยู่ในนี้แล้ว
2: จัดตู้ป่าตามจินตนาการให้ถูกหลักความสวยงามและความปลอดภัยโดยต้องมีคะแนนให้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ไหวไหมมันต้องใช้ความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะครับกับต้นไม้เนี่ย
1: แต่ก็เดี๋ยวไปโจทย์ยากอยู่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของพยัคฆ์ลาย2484ไปได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมั่นใจขนาดนี้เราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านในกันเลยครับ
1: ตกลง
0: โอเคครับ
1: ไปครับ
0: ผมสวัสดีครับ
3: พยัคฆ์ร้าย2484เจอกับภารกิจที่ท้าทายเข้าให้แล้วสิครับแต่เขาก็ดูมีความมุ่งมั่นและมีความสามารถที่ซ่อนอยู่อีกหลายด้านมิสเตอร์อาร์ไว้ใจในจินตนาการของเขาจึงให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เราไปติดตามกันเลยนะครับว่าพยัคฆ์ร้าย2484จะพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม่
0: และตอนนี้เรามาอยู่ในอาณาจักรไม้น้ำพันไม้น้ำนะครับของผู้เชี่ยวชาญของเราคุณพี่รัชนีวงพิเศษกุลสวัสดีครับ

0: ในเบื้องต้นเนี่ยของพันไม้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: หลักๆแล้วตอนแรกเราก็ต้องมีตู้ก่อน
0: ตู้ก่อน
1: มีตู้มีไฟมีกรองนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แต่งตู้ตามมามันจะต้องเริ่มจากตู้ก่อนนะคะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าตู้นี่จะเป็นตัวบอกเลยว่าจะต้องซื้ออะไรเท่าไหร
0: ่อือ
1: ตู้เล็กจะต้องซื้อแค่ไหนต
0: ู้
1: เท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ถ้าไม่รู้ตู้มาเดินหาของนี่หาของยาก
2: ไม่จบผมเคยเลี้ยงมาก่อนผมก็เลี้ยงแต่ก็อาทิตย์เดียวตาย
0: ตายทำไมเป็นอย่างนั้น
1: อุปกรณ์ไม่ครบหรือว่าซื้อของผิดประเภท
0: ครับ
1: เพราะไม่รู้ใจเขา
0: ครับ
1: ต้นไม้ไม่มีหลายแบบต้องเลือกให้ถูกกับของที่เรามี
0: นี่ต้องทำภารกิจด้วยแล้วจะไหวไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะฮะในช่วงหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันซิว่าพยัคฆ์ร้าย2484ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
3: ่ประโยชน์ของการจัดไม้น้ำในตู้ปลาการจัดตู้ปลามีประโยชน์ในหลายด้านถ้าคุณต้องการศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการมีงานอดิเรกเป็นการจัดตู้ปลาช่วยคุณได้คุณจะได้เรียนรู้ความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมวงจรอาหารหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูสวยงามน่าอยู่ทำให้สภาพร่างกายและจิตใจดีทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีบางอย่างให้แก่ตนเองอีกด้วยได้แก่ความอ่อนโยนความอบอ้อมอารีและการรักความสะอาดหากทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความอบอุ่นภายในครอบครัวทั้งยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
1: สำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ถ้าตามือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
0: ช่วงแพ็คทีมไวทองและตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างแรกเราจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนนะครับเนี่ย
1: เราต้องมีตู
0: ้ตู้
1: นะคะค่ะมีตู้แล้วก็ต้องมีไฟไฟที่จะติดนะคะ
0: แ
1: ล้วก็มีตัวกรอง
0: แต่นี้อันเล็กๆนี่มีไฟได้ไหมครับหรือว่านี
1: ่มีได้มีได้มีได้เราต้องจัดก่อนจัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติด
0: ครับอ๋อ
1: ติดไฟกับที่กรองทีหลัง
0: ครับผม
2: แล้วไอ้ดินดำมันเรียกดินอะไรครับเนี่ย
1: เป็นดินภูเขาไฟสำหรับในการจัดต้นไม้น้ำ
0: นี่นำเข้าเลยเหรอครับ
1: นำเข้า
0: คือเราใช้ดินธรรมดากรวดธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: กรวดธรรมดามันจะขุ่นแล้วเราจะต้องล้างเวลาล้างนี่เราก็ต้องแบบมือต้องไปควานแล้วกว่ามันจะใสมันก็ต้องเป็นเดือ
0: น
1: แต่ดินอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยจ้ะ
2: แล้วนี่เราจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไหมครับเนี่ย
1: การจัดตู้ไม้น้ำเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละหนก็พอ 10% เราไม่เปลี่ยนหมดนะคะดินตัวนี้ช่วยในการปรับค่า pH ของน้ำมันทำให้การเลี้ยงต้นไม้น้ำและเลี้ยงปลาง่ายขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันใสเร็ว
2: มันจะไม่ขุ่น
1: ไม่ขุ่นค่ะใสแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนี่ในการจัดตู้อุปกรณ์ต้องใช้ก็มีครีมต้องมีครีมเพราะว่าต้นมันเล็ก
0: เครื่องมือแพทย์เลยครับผม
1: เห็นไหม
0: ครับผม
1: ต้องมีเสียงนะของแท้ต้องมีเสียงแล้วมีกรรไกรในการตัดต้นไม้นะคะ
0: ต้องใช้ความละเอียดความอ่อนโยนมาก
1: ใช่เพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กถ้าเราตัดไม่ดีตัดแรงตัดขาดรากมันขาดมันก็จะไม่โตในตู้
0: ครับผม
1: มีครีมสำคัญคือครีมใช้มือไม่ได้ต้นไม้หลุดแล้วไม่สะอาด
2: ครับผม
1: สำคัญเรื่องความสะอาด
2: ถ้าตามือเราไม่สะอาดหรือว่ามีแผลนี่จะทำได้ไหมเนี่ย
1: ก็ระวังนิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้ามีแผลเดี๋ยวมันเข้าไปที่แผลติดเชื้ออะไรแล้วยุ่งอีก
2: นะคะเป็นปัญหาเรื่องรังอีก
1: นั้นถึงว่าใช้ครีมสะดวกที่สุดแล้วก็ระวังเรื่องบาดแผล
2: ครับผม
1: ก่อนทำและหลังทำล้างมือให้สะอาด
2: โอ้นี่คือที่ต้องปฏิบัติเลย
1: ทุกเรื่องเลยค่ะคุณลุง
0: เป็นกฎเหล็กเลย
1: ก็ต้องทำ
0: ครับผม
3: เริ่มต้นในตอนแรกก็เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการใช้เพื่อการจัดตู้ปลากันนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหลักการในการจัดกันครับ
1: อันนี้คือข้างหน้าตู
2: ้ครับผม
1: อันนี้คือข้างหลังตู้
2: ครับผม
1: เราต้องปักต้นไม้อย่างน้อยไซส์อย่างนี้ก็ต้นไม้ข้างหน้าสัก2เซนสูงสัก2เซนเพราะว่าปักมันจะได้อยู
0: ่
1: ข้างหลังก็2เท่าถ้า2เซนก็4เซน
2: โอ้เป็น
1: นิดนึงครับไถนิดนึงนี่มันเติมนิดนึงได้2ยังคุณลุงข้างหน้าได้2มั้ย
2: ก็ได้แล้วนะ
1: ได้มั้ย
0: น่าจะได้ครับดูแล้ว
1: โอเคเดี๋ยวคุณลุงบวกเกิน
0: ครับผม
1: บวกเกินสวยเยอะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะคะจัดต้นไม้น้ำสวยทุกคนคุณลุง
0: ครับ
1: เหมือนเราจัดที่บ้านเห็นมั้ย
2: ครับผม
1: ใครว่าไงไม่รู้สวยเรา
0: สวยเรา
2: เราถูกใจเราก็นะ
1: สวยเรา
0: พวกเราดูครับ
1: ใช่ทีนี้จัดตู้อย่างเงี้ยของที่ลงจะต้องเล็กบางทีถ้าลุงไปหาของเนี่ย ที่เราดูของกองใหญ่ๆปุ๊บเราว่ามันเล็กแล้วแต่มันชิ้นใหญ
2: ่
1: ลุงต้องปลดไซส์ตัวเองลงมาอีก
2: มันจะมันไม่บาลานซ์กัน
1: มันลงไม่ได
2: ้
1: บางทีหยิบมาหูก้อนนี้สวยจังเลย
2: สวยแต่ว่ามัน
1: ไม่สวยจังเลยลงไม่ได
3: ้แล้วพยักร้าย2484ของเราก็เริ่มจะเข้าใจหลักการในการจัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของที่ผู้เชี่ยวชาญของเราครับจะเริ่มวางให้ดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแหมมีการส่งมอบให้พยักร้าย2484ของเราช่วยด้วยนะครับจะได้คุ้นชินก่อนการปฏิบัติภารกิจนั่นเองครับและตอนนี้ก็มีการเลือกพันธุ์แม่น้ำหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อจะมาจัดแต่งให้ดูครับ
1: เวลาเติมน้ำเต้าถุงพลาสติกลองนิดนึง
0: ไม่เคยเห็นนี่เป็นเทคนิค
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
0: สงสัยว่าทำยังไง
1: ไม่ให้ดินมันกระชอ
2: ไม่ให้ดินกระชอ
1: ไม่ค่อยเห็นไหมดินไม่กระช
0: อค่อยซึมมาจากนู่นนะ
2: คือดินอยู่สภาพเดิมไง
1: ใช่
0: นี่เป็นเทคนิคง่ายๆมองข้ามกันไปผมก็ยังไม่ทราบนะ
1: ใจเย็น
3: แล้วพยักร้ายทั้งสองของเราก็ได้เรียนรู้วิธีการเติมน้ำแบบไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองนะครับและก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นการติดไฟและติดเครื่องกรองน้ำนั่นเองครับ
0: ตู้ใบน้ำของเราจะเฉิดฉายประกายออกมาแล้วจงเปิดเอ๊ะสวยอ่ะ
1: สวยไหม
2: โอ้ยไหมโอ้โห
0: และช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติภารกิจครับตอนนี้พยักร้ายของเรานี่ต้องสโลว์เดี่ยวแล้วนะครับโดยจะมีพี่รัชนีเนี่ย
2: เป็น
0: พี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับคะแนนเต็มร้อยอย่าต่ำกว่า50นะครับไม่มีใครช่วยนะครับ
2: จ้า
0: พร้อมครับ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมเชิญครับตอนนี้พยักร้ายของเราลงอย่างแรกนี่ใช้ดินภูเขาไฟนะครับลงไปแล้วดูซิว่าตอนนี้ทำพื้นนะครับทำพื้นอันนี้น่าจะโอเคไหมครับ
2: พอโอเคพอแล้วได้
0: เราจะเอาอะไรลงต่อไปครับเน
1: ี่ยลงเลือกเลยค่ะชอบแบบไหนลงเลย
3: ตอนนี้พื้นดินที่เตรียมไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มวางต้นไม้น้ำกันแล้วตอนนี้พยักร้าย2484ของเราเริ่มจากต้นเล็กก่อนนะครับแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ครับ
0: ชิ้นใหญ่บอกชิ้นใหญ่มาแล้ว
1: ต้องลงชิ้นใหญ่ก่อนชิ้นเล็กทีหลัง
0: อันนี้ถือว่าใหญ่นะฮะ
3: แม่เริ่มวางเริ่มเห็นความสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับตามไปด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในตู้ครับแม่ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่านะครับ
2: ใช้ได้นะ
1: ใช
2: ้
1: ได้เน
2: า
1: ะ
2: อันนี้แถบนี้
0: ขออีกนิดนึง
2: มุมนี้โอ
0: ้ครับผม
2: แจ๋วเลยพอแล้ว
3: แม่พอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นการเติมน้ำแล้วครับใช้ตามหลักการที่สอนไว้เลยครับเอาถุงพลาสติกมารองไม่ให้น้ำขุ่นนั่นเองครับ
0: ทุกอย่างเสร็จแล้วถ้าเป็นบ้านเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายตกแต่งเชิญครับติดไฟก่อนเลยครับนี่ง่ายๆติดไฟแล้วเดี๋ยวเราติดแอร์จริงๆมันคือตัว

0: กรองนะครับทำให้น้ำสะอาดขนาดนี้ใส่น้ำในกรองเต็มแล้วเดี๋ยวเราเสียบต้องแห้งๆนะมือต้องแห้งนะระวังนะตอนนี
1: ้แล้วการจัดตู้ปลาของพยัคฆ์ร้าย2484ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าคะแนน100คะแนนจะถูกตัดไปสักกี่คะแนนครับ
0: และตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเป็นไงครับพอใจไหมครับเห็นหน้ายิ้ม
2: พอใจครับ
0: พอใจ เต็มร้อยนี่โดนตัดไปกี่ข้อครับเนี่ย
3: ตัดไปเล็กน้อยนิดเดียวเอง3จุดนะคะจุดแรกก็คือการเลือกอุปกรณ์ตกแต่ง
0: ครับ
3: นะ
0: ยังไงฮะ
3: การเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันมีหลายส่วนหยิบรวมกันนะคะมันยังไม่เข้ากัน
0: ยังไม่เข้ากันข้อที่2แล้วครับ
3: ค่ะจุดเด่น
0: ครับผม
3: จุดเด่นนะคะ
0: ครับผม
3: ค่ะถ้าเราลงชิ้นใหญ่ก่อนเนี่ยอันนั้นคือจุดเด
0: ่
3: นแล้วมันจะทำให้ตัวนั้นคือเน้นที่จุดเด่น
0: ครับผม
3: นะคะงั้นถ้ามีชิ้นใหญ่ลงก่อนปุ๊บเรารู้ละไอ้ตัวอื่นที่จะลงเนี่ยอยู่ตรงไหนเราต้องไล่ไป
0: ก็สรุปว่าโดนตัดไปทั้งหมด15คะแนนนะครับภารกิจครั้งนี้ได้คะแนน85เต็ม100ก็ถือว่า
3: ผ
0: ่านครับผม
2: ขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ
0: และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รัชนีวงพิเศษคุณนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบค
0: ุณสำหรับร้าน Triple Tree Aquarium นะครับและก็ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ไว้มากๆครับแล้วช่วงหน้าไปพบกันในช่วงห้องวิจัยวัยทอง
4: ต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
0: ๆช่วงห้องวิจัยไวทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวทองของพวกเรานะครับตอนนี้เรามีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับประจำตรงนี้แล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีพยัคฆ์ร้าย008และสวัสดีคุณลุงบุญชูพยัคฆ์ร้าย2484ของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงภารกิจที่พยัคฆ์ร้ายไวทองและพยัคฆ์ร้าย008ได้ไปปฏิบัติร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
5: พยัคฆ์ร้าย2484ดูคุณจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับภารกิจในครั้งนี้มากทักษะการจัดตู้ปลาอาจสร้างจินตนาการของคุณให้กับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันได้แต่อย่าลืมว่าคุณอายุไม่น้อยหากมีการบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยที่ปลายนิ้วโดยไม่ระมัดระวังให้ดีก็จะนำพาเชื้อโรคร้ายแรงมาสู่คุณได้เช่นกัน
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านวันนี้ไปทำภารกิจอะไรกันมาบ้างคะ
0: ก็ไป
4: จัดตู้ปลา
0: จัดตู้เป็นตู้ปลาแต่จริงๆไม่มีปลานะครับเป็นเรียกคลื่นน้ำ
2: ทำเรามีจินตนาการว่าทำยังไงถึงจะสวยทำไมถึงจะถูกต้องอะไรอีกก็ดีครับ
4: ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะแล้วเวลาที่จัดตู้ปลาเนี่ยค่ะต้องใส่ถุงมือด้วยไหมคะ
2: ต้องใส่ครับ
0: แต่วันนั้นเราไม่ได้ใส่ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะ
4: มันต้องระวังมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเชื้อโรคได้ด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคุณลุงเกิดมีแผลที่ปลายนิ้วค่ะเชื้อโรคอาจจะเข้าไปได้โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่เราแช่น้ำนาน
2: ๆคุณหมอครับคุณผู้ชมสงสัยว่าไอ้โรคติดเชื้อผู้สูงอายุน่ะมันมีอะไรบ้างครับ
4: โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยค่ะคุณลุงจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันในเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดโรคนะคะเชื้อไหนที่ทำให้เกิดโรคในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้ในวัยผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าเชื้อโรคบางชนิดค่ะถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะมีความรุนแรงเยอะกว่าในวัยผู้ใหญ
0: ่
4: ซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยหลายๆโรคเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโรคเมื่อเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะอันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ไปจำนวนนึงแล้วค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบค่ะอันนี้ก็ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาทำอันตรายกับร่างกายของเราได้มากขึ้น
0: แต่เราก็เคยฉีดมาหมดทั้งหมดนี้ฮะวัคซีนที่ว่ามานี้
4: แต่ก็ต้องมีการกระตุ้นซ้ำในผู้สูงวัยโดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะจะต้องฉีดเป็นประจำทุกปีค่ะวัคซีนอื่นๆที่สามารถป้องกันโรคที่เจอได้บ่อยในผู้สูงวัยเช่นวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดค่ะหรือว่าค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับภารกิจที่คุณลุงไปทำมาการจัดตู้ปลาการโดนดินต่างๆเนี่ยต้องระวังเชื้อบาดทะยักค่ะซึ่งวัคซีนป้องกันบาดทะยักเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นเดียวกันในผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าการป้องกันค่ะ
0: ม
4: ีอย่างอื่นดูอีกนะคะนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู่การควบคุมโรคประจำตัวค่ะนะคะใช่ค่ะโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราคุมให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุปกติเนี่ยจะลดอัตราการอ่อนแอของภูมิคุ้มกันของเราได้แล้วนอกจากนี้ก็คือรับประทานยาเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นค่ะไม่ซื้อยารับประทานเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อยารับประทานเองเนี่ยบางโคยาที่เข้าหมวดสเตียรอยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยพังได้เลยค่ะ
2: นี่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งกัน
4: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ครับนอกจากสุขภาพกายแล้วมีอย่างอื่นต้องดูแลอีกไหมครับอย่างเช่นความสะอาด
4: แน่นอนค่ะสุขภาพสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโดยอายุเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราทำงานช้าลงนะคะขนาดเดียวกันค่ะการรักษาความสะอาดนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญรวมไปถึงค่ะการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณลุงก็อาจจะเกิดแผลได้ง่ายหรือเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายซึ่งก็อาจจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคอีกทางนึงได้ด้วยค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าถึงตอนนี้แล้วก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปสุขภาพ
4: ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพของคุณลุงแข็งแรงมากค่ะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะกิจกรรมใหม่ๆภารกิจใหม
0: ่ๆ
4: รวมถึงใช้ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดตู้ปลาอย่างดีเยี่ยมค่ะเก่งมากค่ะ
0: ครับผมก็ในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้กับคุณลุงชูนะครับ
4: ยินดีด้วยค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะฮะแขกรับเชิญที่สำคัญของเราครับคุณลุงบุญชูน้ำใจดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
4: ขอบพระคุณคร
6: ับ
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของคนรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคุณหน้าแน่นอนนะครับคุณลุงและแล้วตู้พันแม่น้ำแห่งนี้ของเรานะครับจะเฉิดฉายมาด้วยเพียงกระดิกมือปุ๊บมาสิ
6: โอ้ย
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทอง

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึงเรียงจากลำดับ

0: ความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C
1: และอันดับสุดท้ายคือเรตติ้งดีหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่า
1: การซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับ
0: เวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกัน
1: นอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check
0: ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต.www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วย

ในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้หากได้ใช้เวลากับครอบครัวก็น่าอิจฉาความสุขของพวกเขากันจังนะครับแต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับจะยังคงมีธุระหรือภารกิจบางอย่างที่ไม่เข้ากันกับวันพักผ่อนสบายๆของครอบครัวสักเท่าไหร่ครับ

0: การได้อยู่ด้วยกันนะครับถ้าได้ใส่ใจกันดูแลความรู้สึกและความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันนะครับก็คงจะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขของครอบครัวได้ครับแต่เรื่องที่คาดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมกันบ้างไหมครับภาวะสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาทำลายความสุขของครอบครัวได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองครับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจและเข้าถึงภาวะสมองเสื่อมได้ในทุกๆมิติซึ่งผมหวังว่าความรู้จากรายการนี้ครับจะส่งผ่านไปเป็นความหวังให้แก่ผู้ที่กำลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมและเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะครับว่าไงครับพี่แนนกุญแจรถกับพี่แนนเหรอก็แขวนไว้ตรงที่ประตูไงดูแล้วเหรอลองนึกดูดีๆเมื่อวานเข้าบ้านแล้วทำอะไรบ้างอะนึกได้เหรออ๋ออยู่บนตู้เย็นเมื่อวานตอนไปเปิดตู้เย็นคงไปกินน้ำแล้วก็วางไว้บนตู้เย็นน่ะสิเจอก็ดีแล้ววันหลังก็มีสติหน่อยแล้วกันนะครับครับครับสวัสดีครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยเป็นแบบพี่สาวผมคนนี้บ้างไหมครับวางของไว้เองแล้วก็ลืมเองว่าวางไว้ตรงไหน
1: ของที่ลืมบ่อยๆเนี่ยค่ะคือแว่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ประจำส่วนที่ว่าจะวางที่ไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นทุกที่เลยไม่ว่าจะอาบน้ำหรือตรงโน้นตรงนี้เมื่อเวลาเราที่ไม่ได้ใช้เพราะเราเสียบใช่ไหมคะเราก็จะวางทิ้งไว้แต่เวลาที่จะนึกขึ้นได้นี่คือเวลาที่เราต้องทำการนั้นนะคะเช่นไม่ว่าจะอ่านหนังสือหรือจะดูทีวีหรือจะอะไรก็แล้วที่คอนเซิร์นกับการที่จะต้องใช้แว่นสายตาค่ะบ่อยไหมก็บ่อยมากเหมือนกันโดยเฉพาะแบบว่าบางทีอยู่บนหัวตัวเองยังลืมเลยอะว่าแบบเอ้าแว่นไปไหนแว่นแม่อยู่ไหนโอเคอยู่บนนี้
2: อ๋อเคยลืมในห้องน้ำชายนะฮะที่ทำงานแล้วก็คือลืมคือไปปัสสาวะแล้วก็ลืมแว่นตาวางไว้ที่วางของแล้วก็คิดว่าจะรีบกลับมาทำงานนะก็เลยลืมทิ้งไว้ครับผม
3: มีเมื่อเช้าค่ะก็หากระเป๋าโน้ตบุ๊กมาทำงานไม่เจอจำได้ว่าทุกวันศุกร์ต้องเอาโน้ตบุ๊กมาทำงานที่บ้านแต่ว่าเมื่อเช้าหาไม่เจอก็นั่งนึกเอ๊ะหรือว่าเราลืมตอนแรกคิดก่อนว่าเราลืมว่ามันเป็นวันศุกร์หรือเปล่าคิดว่าหรือเราทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนั่งนึกดีๆอ๋อเมื่อวันเสาร์เราจัดกระเป๋าเราเลยเห็นว่ามันลกเราย้ายไปกระเป๋าใบนึงแล้วก็หากระเป๋าใบนั้นไม่เจอพอดีแม่บ้านย้ายไปไว้อีกที่นึงผ่านไปวันอาทิตย์ไปเที่ยวพอนึกออกก็เออเรามานั่งหาใบ

0: ใหม่ๆแล้วก็เจอ
1: ก็เป็นนาฬิกาค่ะคือปกติพี่จะถอดนาฬิกาไว้ประมาณที่ชั้นล่างตรงแถวๆบันไดและทีนี้มีวันนึงอ่ะพี่ลืมไปว่าพี่ถือขึ้นไปบนห้องนอนแล้วพอถึงเวลาที่เราจะใช้เกิดหาไม่เจอตรงจุดเดินที่เราเคยวางพอมันเปลี่ยนที่ปุ๊บเลยเอ๊ะเราไปวางไว้ตรงไหนมันก็เลยนึกได้เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ชั้นที่ห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่2ที่ที่มีความน่าจะเป็นที่เราลืมก็คือไม่ชั้นล่างก็ต้องห้องนอนแล้วล่ะแต่ที่ประจํามันก็คือชั้นล่างตรงบันไดวันนั้นคือพอจะใช้แล้วนึกขึ้นได้ว่ามันไม่อยู่ตรงนี้มันต้องอยู่บนห้องนอนอะไรเงี้ยคือบ่อยเหมือนกันค่อนข้างบ่อยนาฬิกากุญแจรถเรื่องฉีดน้ําหอมมันก็มีก็คือบางทีแบบลืมว่าเรายังไม่ได้ฉีดน้ําหอมคือปกติก็จะฉีดแต่ว่ามีวันนึงเดินออกมาเอ๊ะมันขาดอะไรไปวะอ๋อยังไม่ได้ฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยก็เตือนกลับขึ้นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่เราลืมแว่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะพอทำอันนี้ปุ๊บอ้าวพอไปจับอันอื่นๆอันนี้ลืมละอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ
3: คิดว่าใจเราไปจดจ่อในเรื่องอื่นน่ะก็เลยทำให้เราลืมของที่วางไว้ครับผม
4: จะเริ่มจากการไม่ตั้งสติมากกว่าคือวางแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือแบบเกะกะวางแล้วก็ทำอย่างอื่นอย่างเงี
1: ้
4: ยค่ะ
1: พี่ว่าเรื่องอายุมีส่วนแล้วก็สมาธิถ้าเราไม่มีสติมันก็จะลืมได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆด้วยแล้วก็อายุก็มีส่วนสำคัญด้วยค่ะ
5: หลายคนคงคิดว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับก็จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดาแต่สำหรับคนหนุ่มสาวจะมีอาการแบบนี้บ้างหรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันครับว่าคนอายุ 20-30 ปีนั้นจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมวางของแล้วจำไม่ได้กันสักกี่คนครับ

0: ็ลืมแบบกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราถือไว้แล้วแล้วเราก็ไปวางเอาไว้แล้วคราวนี้ก็แบบว่าแป๊บเดียววางไว้แป๊บเดียวแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก็ลืมเลยอะค่ะพอลืมแล้วก็สักพักนึงอะค่ะไม่นานเท่าไหร่ก็จะนึกออกค่ะ
1: ก็เคยนะครับก็คือส่วนใหญ่ของผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือผมชอบคือมันกระเป๋าตังค์ผมไว้ที่ข้างหลังนะครับแล้วเวลานั่งบางทีมันก็มันจะติดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกลัวพวกบัตรอะไรอย่างเงี้ยมันหักก็จะเอาออกมาวางแล้วก็จะเดินไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะลืมไว้ครับ
2: เคยลืมของเวลาวางไว้อย่างเงี้ยครับสมมติว่าจะขึ้นรถอย่างเงี้ยบางทีมือเราถือหลายอย่างใช่มั้ยครับเราก็ตั้งไว้บนรถเพื่อจะเปิดประตูใช่มั้ยครับพอเข้ารถปุ๊บปิดประตูของก็ยังอยู่ข้างบนรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็สรุปว่าคือลืมไว้ข้างบนแล้วขับออกไปเลยมีคนตะโกนชี้ว่าเฮ้ยอยู่ข้างบนนะของอะไรเงี้ยก็คือลืมไว้ข้างบนรถยนต์นะครับ
3: เคยลืมพวกมือถือนะครับลืมไว้แถวมอนี่แหละครับวางไว้ชอบเล่นแล้วก็วางทิ้งไว
0: ้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะสมาธิสั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะแบบว่าทำนู่นทำนี่อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำอะค่ะแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือผมคิดว่าเหมือนตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมันค่อนข้างน้อยกว่าอย่างอื่นอย่างแบบอย่างทุกวันนี้ผมใช้มือถือเยอะใช่ป่ะครับบางทีเราไปคอนเซนเทรตกับสิ่งอื่นก็เลยทำให้เราแบบลืมไอ้สิ่งที่มันไม่ค่อยได้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลืม
2: ส่วนใหญ่ที่เวลาลืมของนะครับคิดว่าบางทีเรามีอะไรให้คิดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบธุรกิจเรื่องอะไรแบบนี้ครับบางทีมันมีให้มาคิดมาเรื่อยๆจนบางทีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำให้เราลืมไปซะอย่างนั้นเลยครับโมแต่คิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายเรื่องให้คิดก็เลยมันเลยลืมได้ครับ
3: ก็น่าจะตัวเองเลยครับเป็นนิสัยขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่นะครับก็ขี้หลงขี้ลืมกันแล้วแสดงว่าเหตุผลที่แท้จริงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอายุอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่อาจารย์สังเกตในตอนที่อาจารย์ดูหรือว่าพูดคุยคนทั่วไปเนาะอันที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือคนไข้หลายคนอาจารย์จะทอบถามบอกว่าขับรถหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกขับรถแล้วมีใครบ้างไหมพอขับรถเสร็จแล้วจอดรถแล้วเดินมาชับชับชับชับสิบกว่าก้าวอ้าวนึกไม่ออกแล้วว่าตัวเองล็อกรถหรือยังนะคะแล้วต้องกลับไปดูหรือหลายเรื่องที่เราเจอ

0: หรือหลายคนที่เจอนะคะก็คือกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่นะแล้วเกิดนึกขึ้นมาว่าอยากจะไปหยิบอะไรสักอย่างนึงวิ่งแจ้นขึ้นไปว่าจะไปหยิบของปรากฏว่าพอไปถึงที่ก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลืมซึ่งบางทีอาจารย์จะแซวเล่นๆเนาะอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ใช่ขี้ลืมหรอกเราเรียกสติแตกหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราถ้าจะจำอะไรได้เราต้องมีการบันทึกความจำก่อนความจำของเราเนี่ยทำงานคล้ายๆเครื่องเทประดับหนึ่งนะถ้าเราจะอัดหรือว่าบันทึกเทปจะเป็นเสียงพูดหรือว่าบันทึกรูปภาพรูปถ่ายเนี่ยเนาะเราก็อาจจะต้องกดนะเราเรียกกดเลคคอร์ดก่อนกดเลคคอร์ดพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเทปก็จะหมุนไปเนาะพอหมุนไปแล้วนะคะเราหยุดมันแล้วเราก็กรอเทปกลับแล้วเราก็ถึงจะมาเปิดเพลงถึงจะเล่นออกมาว่าเมื่อกี้เราบันทึกอะไรไว้ในสมองเราเรื่องของความจำก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องมีการบันทึกก่อนพอบันทึกแล้วร่างกายจะไปจัดเก็บตามระบบแต่ว่าร่างกายจะต่างจากเทปตรงที่ว่าไม่ต้องไปกรอกลับเนาะพอถึงเวลาที่มันเรียบร้อยแล้วพอเราเรียกปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเมื่อกี้เราทำอะไรตอนนี้คนหลายคนทำกิจกรรมต่างๆด้วยความไวและเป็นการทำแบบอาจารย์เรียกอัตโนมือหมายความว่ามันด้วยความเคยชินหรือมันด้วยความที่ทำแป๊บหนึ่งหรือใจมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันจึงไม่มีการบันทึกความจำพอไม่มีการบันทึกความจำเข้ามันก็จะนึกไม่ออกมันจะไปนึกออกได้ยังไงก็ยังไม่ได้จำเลยนะของพวกนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไป
1: เริ่มมีวิชาการเข้ามาเกี่ยวข้องกันมากขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้เราไปทำความเข้าใจกับสมองและเข้าใจการทำงานของสมองกันอย่างง่ายๆกันก่อนครับนี่คือภาพจำลองของสมองครับสมองคืออวัยวะสำคัญทำหน้าที่เกี่ยวกับการจดจำการคิดและความรู้สึกต่างๆสมองของเราประกอบด้วยตัวเซลล์ประมาณ 10,000 ล้านตัวหรือ 12,000 ล้านตัวแต่ละตัวมีเส้นใยที่เรียกว่าแอ็กซอนและเดนไรท์สำหรับให้สารสื่อประสาทเล่นผ่านถึงกันการที่เราจะคิดหรือจดจำสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าในสมองนั่นเองคนจะฉลาดมากฉลาดน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กำลังไฟฟ้าในสมองนี่เองครับสมองของเราแบ่งออกเป็น3ส่วนแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปสมองส่วนหน้าทำหน้าที่เก็บข้อมูลควบคุมการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อการรับสัมผัสความจำเชาว์ปัญญาและการได้ยินสมองส่วนกลางถูกสั่งการออกมาจากสมองส่วนหน้าควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานของประสาทตาและสมองส่วนท้ายควบคุมการทำงานการเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวและควบคุมการหายใจการหมุนเวียนของเลือดครับแต่บางครั้งผมก็สงสัยนะครับว่าสมองทำงานผิดปกติหรืออย่างไรจึงทำให้เรามีอาการหลงลืมได้เราไปดูเหตุการณ์จำลองต่อไปนี้กันครับ
2: หาอะไรอีกล่ะคะคุณนายลืมอะไรอีกแล้วใช่ไหม
3: กุญแจรถสิไว้ในเนี้ยไม่รู้อยู่ไหน
2: จะไปหาในกระเป๋าทำไมเมื่อวานน่ะหนูเห็นวางไว้ที่ข้างประตูเนี่ย

0: คุณนายขี้ลืมจะเจอไหมนะอยู่ในกระเป๋านะ
1: แกมาหยิบกุญแจในกระเป๋าแม่ใช่ไหมแอบเอารถแม่ไปขับอีกแล้วใช่ไหม
0: ว้าน่ะคุณนายหนูก็มีรถหนูจะเอารถแม่ไปทำไม
1: อย่ามาโกหกเลยแม่เอากุญแจใส่กระเป๋าไว้ไม่ได้วางไว้ที่ไหน

0: ื่อวานน่ะหนูเห็นกับตาว่าแม่วางไว้ข้างประตูตรงนั้นขี้ตู่แล้วคุณนายไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วไปทำงานดีกว่าเอาไปเลยค่ะไปก่อนนะคะคุณนายขี้ลืมบ๊ายบาย
1: ไปเลยไปไหนก็ไป
2: เรื่องที่ลูกเห็นว่าแม่เอากุญแจไปแขวนไว้แล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาแม่กลับไปหากุญแจที่กระเป๋าอาจารย์บอกว่า

0: อันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ปกติก็ได้ไม่ปกติก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าของเดิมของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเช่นถ้าหากว่าเดิมแม่เคยแขวนไว้ตรงนี้ประจำทุกวันทุกวันทุกวันทำมาอย่างนี้เป็นกิจกรรมเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้เธอกลับไปหาในกระเป๋าซึ่งไม่ใช่ที่ที่เธอเคยไว้อันนี้ดูไม่ค่อยจะปกตินะดูแปลกแต่ถ้าเดิมแม่เขาเคยใส่ไว้ในกระเป๋าเขาเคยใส่กระเป๋าของเขาไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเกิดบังเอิญเขามองไปเห็นตรงนั้นก็เลยเอาไปแขวนไว้อันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ความปกติของเขามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้บันทึกตรงนั้นเนาะพอถึงเวลาเห็นปุ๊บก็จับแขวนแขวนไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ใส่ใจเลยว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็กลับไปพะวงหากับจุดที่เขาเคยใช้เคยวางเคยเก็บมันมาก่อนประมาณนั้นนะเพราะนั้นอาจจะต้องดูค่ะเวลาที่เราดูว่าคนคนหนึ่งมีการลืมเราต้องดูเทียบกับของเดิมของเขาว่าเดิมของเขาเป็นยังไงและตอนนี้มันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันไม่มีการลืมเรื่องเดียวหรือวิธีการเดียวที่จะบอกว่าคนนี้ผิดปกติหรือไม่ผิดปกติมันต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคนนั้นเนาะถ้าหากว่าอย่างอาจารย์ปกติอาจารย์จะเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้แล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์เกิดไปหากรรไกรอีกที่หนึ่งซึ่งลูกบอกว่าไม่เคยเลยแม่ไม่เคยเก็บกรรไกรไว้ตรงนี้ทุกทีก็ต้องเก็บตรงนั้นแกสั่งคนอื่นนักหนาเลยว่าเอาไว้ตรงนั้นนะปรากฏว่าวันนี้แม่กลับมาเดินหาถามหาอะไรหากรรไกรเอากรรไกรก็ต้องอยู่ตรงนู้นสิอันเนี้ยไม่ปกติค่ะเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นอะไรอย่างไรอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดค่ะคือคนที่ดีที่สุดที่จะบอกอาจารย์ได้ว่าอะไรที่มันแปลกไปอย่างไรนะคะและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาเชื่อมโยงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบๆข้างเรานั้นมันเป็นอะไรที่พบได้ทั่วๆไปหรือมันเป็นอะไรที่บอกว่าเอ๊ะชักจะไม่ปกติเสียแล้ว
1: คราวนี้คงเข้าใจกันแล้วนะครับว่าคำพูดที่ว่าแก่แล้วหลงลืมกับคนที่ลืมนั้นถึงแม้จะมีอาการคล้ายๆกันแต่แตกต่างกันทั้งความหมายการกระทำและความตั้งใจนะครับแต่ที่สำคัญเราจะแก้ไขปัญหาการหลงลืมหรืออาการขี้ลืมได้หรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันครับคราวนี้ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ชมนะครับลองดูอาการต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วลองคิดดูว่าเป็นอาการขี้ลืมปกติหรือผิดปกติหรือไม่ครับ
2: ก็เคยจอดรถไว้หน้าที่ทำงานนะคะแล้วก็เดินเข้าที่ทำงานแล้วก็มาคิดได้ว่าเฮ้ยเราล็อกรถหรือยังก็ต้องเดินกลับไปที่รถใหม่ปรากฏว่าเราก็ล็อกรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: แม่ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ในห้องนอนค่ะแต่พอไปถึงห้องนอนก็นึกไม่ออกว่าจะหยิบอะไร
4: คือวันที่ผมแต่งงานคุณย่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาถอดแหวนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ก็พอมาเจอกันหลังแต่งงานคุณย่าเขาเห็นแหวนที่มือแฟนผมเขาก็ถามว่าแหวนฉันไปอยู่กับเธอได้ยังไง
1: คิดคำตอบกันไว้บ้างหรือยังครับผมใบ้ให้นิดนึงนะครับว่ามีอาการขี้ลืมแบบผิดปกติอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่คนสุดท้ายเล่าให้ฟังว่าคุณย่าจำไม่ได้ว่าถอดแหวนให้หลานสะใภ้ครับส่วน2เรื่องแรกนะครับเป็นอาการขี้ลืมของคนทั่วๆไปส่วนใหญ่นะครับที่มักจะไม่มีสมาธิในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญกันครับ
0: การลืมบางเรื่องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นภาษาหมอนะเราเรียก episodic memory มาจากคำว่าepisode นึกออกเนาะตอนที่เราไปดูภาพยนตร์บอกว่านี่ episode 1 episode 2อะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเฮ้ยนี่คือเหตุการณ์ช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าคนไข้จะลืมอย่างนั้นเนี่ยลืมไปทั้งยวงลืมไปทั้งช่วงเช่นไปงานแต่งงานหลานชายคนโปรดแล้วก็พูดคุยกับเขาอย่างดีๆถอดแหวนในมือออกไปเพื่อจะรับไหว้หลานแต่ว่าคุณย่ากลับจําไม่ได้เลยหรือฝืนก็จําไม่ได้ไปเห็นแหวนที่หลานสะใภ้ใส่มาก็ยังไปบอกว่านี่เธอเอาแหวนฉันมาจากไหนนี่มันเป็นแหวนฉันนี่นะคุณย่าจำไม่ได้ว่าคุณย่าได้มอบแหวนวงนี้ให้กับหลานสะใภ้ตอนที่อยู่ในงานแต่งงานแล้วก็รับไหว้เขาซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆซึ่งปกติในคนทั่วไปร่างกายจะบันทึกให้นะสำหรับของที่เกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยเช่นล็อกรถแล้วจำไม่ได้หรือว่าเอาอะไรไปแขวนไว้แล้วก็นึกไม่ออกซึ่งพวกนี้มันอาจจะเป็นการทำซึ่งมันไม่ได้สม่ำเสมอ

0: ทุกทีอาจจะเอาของไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เกิดเห็นอ้อมีตรงนั้นเอาแขวนไว้สักหน่อยนึงแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็หาไม่เจอว่าเอ๊อยู่ที่ไหนเพราะเราไม่ได้บันทึกสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยเอาไว้พอมันไม่บันทึกมันก็นึกไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอาจจะเกิดขึ้นในคนทั่วไปที่ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าหากว่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาวๆอาจารย์คิดว่าพวกนี้น่าจะผิดปกติในความผิดปกตินั้นเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายเรื่องหลายราวได้อันที่เราเจอได้ก็คือว่าอาจจะเป็นอาการแรกเริ่มของผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมหรือคนไข้บางคนอาจจะมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองช่วงนั้นไม่ค่อยดีหรือมีภาวะที่ความดันต่ำๆแล้วก็เลยไม่ได้บันทึกความจำเข้าไปอันนี้เจอได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาดูกันแล้วไอ้การลืมอย่างเนี้ยมันแก้ไขได้ไหมไอ้ลืมที่เราคิดว่ามันไม่ได้แย่มากเนาะเป็นเจอที่เจอบ่อยๆในคนทั่วไปแก้ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เองก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันทำอะไรก็เร็วแล้วก็ลืมเหมือนที่พวกคุณเป็นนี่แหละไม่ใช่อาจารย์เก่งมาจากไหนหรอกไอ้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นมาแล้วทั้งนั้นจอดรถมาแล้วเดินลงมาชั้นนึงแล้วอ้าวล็อกรถหรือยังอาจารย์ก็ต้องวิ่งกลับไปดูหรือหลายครั้งอาจจะแบบว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราจอดรถไว้ที่เสาต้นไหนนะคะไปสรรพสินค้ารู้ว่านี่ต้องจอดชั้น B1 เอ๊ะ B1 แล้วมันต้นไหนนะคะถ้าไม่ได้จำว่าเสาต้นไหนที่จบเลยหาไม่เจอเลยเนาะนะคะต้องมานั่งนึกว่าเราเดินผ่านตรงไหนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยอันนี้แก้ไม่ยากแก้โดยการตั้งสติให้ดีอย่าให้สติมันหลุดหายไปเวลาที่เราจะบันทึกความจำพอถึงเวลาปุ๊บจอดรถเสร็จดับเครื่องเสร็จเรียบร้อยเราก็อาจารย์จะใช้เวลา1วิแล้วก็บอกว่าล็อกรถนะพอดีรถอาจารย์ใช้รีโมทอาจารย์ก็บอกล็อกรถนะกดรีโมทไปเราได้ยินเสียงรีโมทมันดังเกริ่มล็อกแล้วเราก็บันทึกกับตัวเองว่าล็อกแล้วแล้วเราก็ค่อยเดินจากไปถ้าเราไม่เอาสติมาใส่ไว้ตรงนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุยโทรศัพท์ไปด้วยอะไรด้วยไม่มีวันบันทึกความจำตรงส่วนนี้ได้เลยค่ะต้องเอาใจมาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนเรื่องความจำอื่นๆที่ผิดปกติเราอาจจะต้องมาลงรายละเอียดกันในคราวต่อไปว่ายังไงดี
1: เจอความผิดปกติแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเรียกว่าเป็นเรื่องอัลไซเมอร์หรือเปล่าคือว่าพ่อเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนโทรมาหาก็เลยถามว่าเพื่อนที่โทรมาเนี่ยชื่ออะไรเบอร์อะไรเขาก็ให้เบอร์เรามาซึ่งเป็นเบอร์มือถือแต่ว่ามันไม่ครบมันหายไปตัวนึงเราก็ถามเอ๊ะมันมีแค่นี้เขาบอกว่ามีแค่นี้เราก็ถามว่าเขามาเมื่อไหร่บอกอ๋อเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาไปถามแม่เขาบอกไม่เห็นมีใครขับมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าพ่อเขาจำผิดอะไรเงี้ยเบอร์มือถือไม่ครบแต่หลังจากนั้นก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาโทรมาแต่เขาโทรเข้าเบอร์02เขาไม่ได้โทรมือถือเราก็เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรหรือว่าแกจำสับสนเรามันมาตอกย้ำแล้วก็ชัดขึ้นก็มือพ่อขับรถไปทำงานวันเสาร์คือทำงานกองทัพอากาศเราก็นี่ไม่ทำวันเสาร์แน่นอนไม่มีโอเวอร์ไทม์เราก็ขับรถกลับมาบ้านบอกว่าเอ๊ะวันนี้วันเสาร์นี่ชัดเลยก็มีความผิดปกติแล้วล่ะก็เลยพาพ่อไปหาหมอก็ตรวจก็เจอว่ามันมีจุดดำที่สมองนะหลังจากทำMRIหลังจากนั้นก็เริ่มรักษาพ่อมาเรื่อย
2: นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติแต่มีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเมื่อพบว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งสูงทางทหารแต่กลับต้องมาเจอภาวะสมองเสื่อมครับในสัปดาห์หน้าจะมาต่อกันนะครับว่าอาการที่ลืมที่ผิดปกติหรืออาการอะไรบ้างที่เข้าข่ายภาวะสมองเสื่อมและคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักภาวะสมองเสื่อมอย่างถูกต้องและสามารถที่จะระวังและปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตครับเพราะคงไม่มีใครอยากสูญเสียความสุขความทรงจำของตัวเองและของครอบครัวที่เรารักไปจริงไหมครับ
3: สิ่งแรกที่เห็นประจำเลยก็คือถ้าเราจะพูดหรือจะถามอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเราออกมาเป็นคำพูดได
4: ้คุณแม่ชอบมาขอเงินเหมือนเด็กๆวิ่งตามมานึกว่าจะมากอดขอเงินหน่อยค่ะจะไปซื้อขนม
5: จานนี้หวานไปนะคะ
6: หวานไปเหรอ
5: แกงนี้ก็เค็มไปค่ะ
6: จริงเหรอ
5: เฮ้ยแม่คะแม่ต้มน้ำทิ้งไว้ทำไมคะเนี่ย
6: แม่ไม่ได้ทำ
5: แม่
6: ไม่ได้ต้มน้ำ
5: แล้วแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำคะ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

บัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา

0: นใหญ่พาซ่าใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้กอล์ฟเบญจพลและคุณหมอเบิร์ตอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณขอพารุ่นใหญ่อย่างณพวงเชิญยิ้มนักแสดงตลกมากความสามารถอีกทั้งยังเป็นนักฉ่อยแถวหน้าของเมืองไทยมาซ่ากันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมพูดคุยเรื่องสุขภาพรับรองว่าวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนครับ
1: วันนี้ที่
2: คร
1: ับ
3: ร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับ
1: ไปงานนี้จะ
3: ไปงานนี้
1: จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
3: จะได้ร้องตอนนี้นะครับผมอยู่กับนายโยงนะครับ
1: น้ำพวง
3: อ๋อต้องขอโทษด้วยขอโทษด้วยขออนุญาตเอาใหม่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้านงแล้วก็คุณหมอ
1: น้ำพวงเอ๊ะคุณเบนชลาทิศเบญจพล
3: น้ำพวงสวัสดี
4: สวัสดีคร
3: ับ หมอสวัสดีอีกรอบนึง
4: สวัสดีคร
3: ับวันนี้พามาเกาะเกร็ดเคยมากันปะเนี่ย
1: โอ้ไม่เคย
3: นี่ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรจะมากัน
1: ใกล้ๆกรุงเทพนนทบุรี
3: ก็คือมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายของอร่อยก็เยอะ
1: ไม่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
3: ไม่ต้อง
1: ใช่ไหม
3: ทำบุญก็ได้มาได้ทุกวัน
1: เพราะว่ามีเจดีย์ไม่ตรงด้วยใช่ไหม
3: เจดีย์เอียง
4: เจดีย์เอียง
3: แต่ว่าแนะนำว่ามาเสาร์อาทิตย์ร้านค้าจะเปิดเยอะมากกว่าวันนี้เรามาในวันธรรมดาแต่ร้านก็เปิดเหมือนกันร้านเก๋ๆก็เยอะอยู
1: ่อยากไปดูอยากไปเที่ยว
3: อยากแล้วนะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปร้องข้างใน
1: เหรอ
3: ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้าจะเฉิดฉายเพราะปกติเนี่ยนะเราต้องอยู่กัน3คน
1: ใช่ใช่ในโยกนั้น
3: น้องนักพวง
1: ครับ
3: แล้วเชื่อไหมทุกคนพูดว่า
1: ไม่เต็มที่
3: ใช่
1: ใช่
3: บอกว่าเจ๊ทำไมนักพวงไม่ค่อยได้ร้องวะเป็นคนที่ร้องดีที่สุด
1: มันไม่ใช่
3: เดี๋ยววันนี้ร้องคนเดียวแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คุณหมอฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องโรคอะไรกันดี
4: ก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมากครับไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากโตเลย
5: ไม่เคยรู้จักโรคนี้นะครับ
6: พอได้ยินอยู่บ้างครับอัณฑบวมหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับ
7: พอรู้แต่ว่าไม่ได้รู้มาไม่เคยไปหาหมออ
3: ันนี้เป็นโรคที่ผู้ชายส่วนใหญ
4: ่
3: หลีกหนีไม่พ้น
4: ครับ
3: น้าเองก็เป็นมาหลายปีแล้ว
1: ก็มีอย่างไม่เป็นแต่ว่าลุกขึ้นมาฉี่บ่อยได้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากใช่ไหม
4: ใช่
1: ดังนั้นเดี๋ยวต้องคงต้องคุยแนะนำหน่อย
3: ได้ได้งั้นตอนนี้เราไปเที่ยวกันก่อน
1: ครับ
3: แล้วเดี๋ยวไปหาวิวข้างหลังสวยๆแล้วน้าร้องถอยคนเดียว
1: ได
3: ้รักกันรักกันอ้าวเดี๋ยวร้องไปก่อนเดินเล่นก่อนเดี๋ยวร้องเต็มที่เลยคุณหมอใช่ครับเดินไปตามทางเขาเนี่ยครับถ้าหากว่ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเจอร้านค้าเยอะหน่อยเพราะว่าโดยมากร้านค้าที่นี่เขาจะเปิดหน้าบ้านอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกาะเกร็ดนะครับที่มาแล้วเนี่ยห้ามพลาด
1: ห้ามพลาด
3: ก็คือนี่เลยนะฮะทอดมันหนอกกะลา
1: ใช่ตรงไหนฝั่งโน
3: ้
1: น
3: ไม่รู้เขาพูดเข้าหูเนี่ยพูดจนจำแต่ทอดมันหนอกกะลาแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวทอดมันหยุดก่อนครับ
3: เอาหนมโบราณก่อน
1: ครับไอ้หนอกกะลานี่มัน
3: หนอกกะลาอยู่โน
8: ้
3: น
8: ภรรยาปิดร้านลอยลูกปิดร้านก่อน
3: ใจเย็นลุงสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอันนี้ปิดร้านแต่คุณไม่ได้ปิดใจในเช
3: ียงคุณชื่ออะไร
8: อันนี้ร้านรวมปุ่นแฟนฉันกระบาลย้อนยุบเป็นของฝากเกราะเกร็ดครับผม
3: อะไรที่เรียกว่าแบบมาแล้วต้องกินไหนร้านเนี่ย
8: นี่คือตังเมกะที่สดครับอันนี้ครับ
3: ทำเอง
8: อันนี้ครับอันนี้กินแล้วไม่อ่อนใจอาจจะอ่อนรักก็ได้แต่ไม่อ่อนแรง
3: อันนี้กาแฟ
8: อันนี้กาแฟกาแฟนี่กินแล้วไม่ง่วงนะ
3: ทำไมอ่ะ
8: อาจจะหลับไปเลยก็ได
1: ้น
8: ะไม่หลับในใจลุงในเชียง
3: นี่อ
8: ันนี้ท่านี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
3: ลูกอมยิ้ม
8: ไม่ใช่เขาเรียกโรดี้ป้อมมันมีรถตะตอปนี่รถส้นรถบรรทุกรถมินทร์รถเดียวหมดแล้วรถรักเหลือแต่รถรวม

0: เอารถอะไร
1: แล้วแต่ลุงจ๋านี่คุณหมอจักรามาลุงมีปัญหาอะไรปรึกษาได้เลย
0: ไม่มีครับปัญหามีแต่ปัญหาเงินน่ะ
1: โถปัญหาหนักมีเปล่า
0: ไม่มีครับ
1: ฉีกกระปิกกระปอย
0: ไม่มีครับ
1: แล้วภรรยามีโรคอะไรบ้างไหม
0: ภรรยามีโรคไขมัน
1: ไขมัน
0: มีไขมันแล้วก็มีอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะแม่
2: ความดัน
0: ไม่อยากให้เมียเป็นอะไรถ้าเมียเป็นอ่ะผมเป็นจะดีกว่าน
1: ี่เจ็บขาเจ็บขาสรุปว่าแข็งแรง
0: ใช่แล้วไปดูก่อนว่าของลุงมีอะไรบ้าง
3: ไหน
1: ลุงมีอะไร
0: ลุงจะมีหมากฝรั่งมาดาวดาวแกมาดายงูตุ๊กตาบาร์บี้ท็อฟฟี่ปลาโรดี้ป้าขนมโกอ่อนตุ๊บปั๊บอยากกินไหน
1: ไม่เอาไม่เอาพอแล้วอิ่ม
0: ไม่ได้ไม่ได้เอาที่มันอร่อยอร่อยอ่ะ
1: ไม่เอาเกรงใจ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
1: ้เกรงใจลุงไม่ต้อง
0: ไปเกรงใจ
1: ไม่เอาเกรงใจไง
0: อย่าไปเกรงใจใส่ไว
1: ้หมดนี้เท่าไหร
0: ่หมดนี้ไม่เอาครับเอาหัวใจอย่างเดียว
1: ไม่เอาคิดตัง
0: ถ้ารักลุงก็ต้องเอาขนมลุง
1: ผมไม่รักลุง
0: ถ้าไม่รักลุงก็ต้องเอาเงินจ่าย
1: เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ไม่เอารักลุงแน่นอน
1: ลุงไหนไหนลุงก็ให้ขนมพวกเราแล้วเพราะผมเกรงใจมาก
0: ครับไม่เป็นไรครับ
1: มีสิ่งนึงที่จะตอบแทนลุง
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะนับหนึ่งสองสามลุงพูดว่ารุ่นใหญ่พาซ่าเป็นการตอบแทนเรา
0: โอเคครับผม
1: ครับผมอ้าวลุงจำตัวนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะพวกเรานับมานับมา
4: 1 2 3
1: รุ่นใหญ่พาซ่าอ้าวถือว่าหายกันแล้วนะขอบคุณมาก
0: ครับ
1: ไอ้พวกเราไปเว้ยไปเว้ยพวกเราหลบหน่อยแล้วนี่แข่งกันมา2คนทุกวันอย่างเงี้ยเหรอ
2: โทรระวังเรา
5: ตัวจริงเหรอจ๊ะ
1: หอมที่นั่นน่ากินขายอะไรอ่ะ
5: ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกครับ
1: โอ้ย

0: คุณหมอครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปั๊มลูกหมากันหน่อย
1: ครับ
0: คือได้ยินมานานผู้ชายจะต้องเป็นผู้หญิงเป็นได้ไหม
1: เป็นได้ไหมครับเป็นไม่ได้
2: ไม่รู้อีฉันไม่เคยเป็น
1: ผู้หญิงมันไม่ได้มีปั๊มลูกหมาครับมันเป็นอวัยวะเฉพาะผู้ชาย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ก็จะขวางทางเดินปัสสาวะของผู้ชายไว้แต่ของผู้หญิงเขาก็จะไม่มีตัวอะไรมาขวางแ
0: ต่ว่ามันอยู่ตรงไหนก่อน
1: ปกติเวลาเราปัสสาวะเนี่ยครับน้ำปัสสาวะมันสร้างมาจากไตแล้วเก็บมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ฉี่ออกไปแต่ว่าเราจะฉี่เนี่ยมันด้านมีไอ้ตัวนึงที่ขวางไว้อยู่ก็คือตัวปั๊มลูกหมา
0: เขามาขวางทำไมหมอคือเพื่อกลั่นกรองหรือเพื่ออะไร
1: ธรรมดาเนี่ยระบบทางเดินปัสสาวะมันมี2อย่างก็คือขับปัสสาวะออกไปเวลาเราปัสสาวะใช่มั้ยแต่อีกหน้าที่นึงก็คือเวลาเราเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับปล่อยน้ําชงน้ําเชื้อน้ําเชื้อเราสร้างมาจากอันทะนะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าพวกอาหารหรือว่าสารบางอย่างที่ทําให้ไอ้ตัวน้ําเชื้อแข็งแรงเนี่ยมันปล่อยมาจากต่อมลูกหมามันก็มีหน้าที่ของมันแต่ว่าบังเอิญเวลาเราแก่ไปโตขึ้นไปเนี่ยมันดันโตไปตามอายุ
0: อ๋อเหรออ
1: ายุเยอะเราจะต้องปวดขาปวดเข่าต่อมลูกหมาก็เหมือนกันมันจะค่อยๆโตของมันเองด้วยความที่มันใหญ่มันก็ไปเบียดท่อฉี่ท่อปัสสาวะของเรามันก็เลยฉี่ยากฉี่ลําบากฉี่บ่อยแล้วก็ฉี่กลางคืน
0: ตอนเด็กๆ
1: มันเล็กครับ
0: มันแค่ไหน
1: ประมาณสักฝรั่งเขาเรียกลูกวอลนัทอะหรือลูกประมาณสัก20 30กรัมเล็ก
0: ๆตอนเกิดมาใหม
1: ่ๆหลังจากนั้นมันจะค่อยๆโต
0: มาขนาดนี้มั้ย
1: ก็แล้วแต่คนเท่ากำปั้นบางที100กรัมก็มี150กรัมก็มีคือมันใหญ่มากแล้วตอนนี้น้าฉี่กี่ครั้งอ่ะกลางคืนต้องตื่นมา
2: คืนนึงประมาณสัก3เที่ยว4เที่ยวมี
1: 3ที่4เที่ยว
0: ครับปกติมั้ย
1: ตอนแล้วต้องถามคุณก๊อฟคุณก๊อฟตอนนี้มีตื่นมาฉี่กลาง
0: คืนของผมเนี่ยบางคืนก็มีแบบกระปิดกระปิดกระปิด
1: บ้าง
0: มีบ้างนานๆ
1: น
0: าน
1: ๆคือจริงๆตอนหนุ่มๆเด็กๆเราไม่มีนะครับ20 30เราไม่มีตื่นมาฉี่กลางคืนแต่พออายุเยอะเนี่ยอาการต่อมลูกหมาที่มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้มีอาการฉี่กลางคืน
0: แล้วปัญหาเรื่องหนีเที่ยวกลางคืน
2: อ่
0: ะ
2: หนีเที่ยวมันคนละเรื่องอะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: ถ้ายังทำตัวงี้นะจะไม่ให้ร้องฉ่อยวันนี้ยังไม่ถึงเวลาฉายคนเดียว
2: คนเดียวเลยไม่มีตากล้องไม่มีอะไรเลยใช่ไหม บ้าแล้วใครจะมาเล่นอยู่คนเดียว

0: มานี่ฮะมาแวะร้านนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเจี๊ยบครับ
0: เจี๊ยบ
1: หวานเจี๊ยบ
0: อันนี้ขายอะไรครับ
1: ทอดมันฮะหนอกะลา
0: อันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ
1: นั่นแหละครับ
2: เนี่ยเหรอ
1: นั่นหนอกะลาเป็นพืชในเกาะเกร็ดเนี่ยครับ
2: อ๋อเหรอครับดูหน่อย
1: ต้นไม้คล้ายต้นขาม
0: ันจะกรุบกรุบใช่ไหม
1: กรุบกร
0: ุบแล้วมันมีรสชาติไหมลุง
1: มันชาชาครับ
0: เฮ้ย
1: ก็ไรอ่ะ
0: จิ้มลิ้นมันกรุบกรุบเน
1: า
0: ะเออให้อร่อยว่ะเดี๋ยวรับดูข้างในกันต่อนะ

0: มีของน่าสนใจอีกเยอะเลย
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานจ่ายตังค์ด้วยไปแวะมาหน่อยสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับเอาง่ายๆถ้าว่าคุณอยู่แถวมีนบุรีคุณต้องรู้จักดีนี่คือขนมหนองจอก
3: อ๋อหนองจอกขนมหนองจอกคุณอย่ามาม่วงครับผมรู้
1: อ๋อรู้เหรอ
3: แ
1: หมน้องที่ไหนจ๊ะ
2: น้ำค่ะ
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยขนมนี้มันคืออะไรอ
2: ันนี้เป็นดอกจอกงาดำค่ะสีเหลืองจะเป็นขมิ้นชันสีดำเป็นชาโคงาดำค่ะ
1: โอ้ดีเนาะกินแล้วมีประโยชน์ด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
4: และนี่คืออะไรคร
1: ับ หมอเชื่อ
2: ขนมทองแผ่นค่ะ
1: อร่อยดีนะอร่อยดีนะ
3: แต่มันเหนียวนะ
1: ไอ้ป้าเต็กร้องถอยให้เขาหน่อยเป็นกำลังใจให้กับน้อง
3: เออเงยเงย
1: พอถึงเวลาให้ร้องก็คือให้ร้องเต็มที่ไม่มีเข้าไปกวนอะไรเอาใหม
3: ่เออเงยเงยเอีย
1: ร้องแบบว่าร้องแบบว่าให้แบบเด
3: ี
1: ๋ยวสิเอาเนื้อหาเกี่ยวกับเขาเกาะเกตด้วย
4: ได้นะ
3: เออเงยเงยเอียวันนี้ที่อีก
1: ครับร้านต่อไปน้องจ๋าขอบคุณนะครับไปร
3: ้
1: าน
3: นี้
1: ไปร้านนี้
3: จะได้ร้องไหมกูเนี่ย
1: ได้ร้อง
5: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
1: ไม่
4: เคย
5: เพราะว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
1: หน้าอ่อนแล้วพวกได้ๆๆ
6: คุณใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าที่เกาะเกร็ดแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งของดีของเด็ดวันนี้พี่กอล์ฟขอชวนณพวงและคุณหมอไปกินของอร่อยที่มีอายุมากกว่า100ปีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: โอ้โหสวัสดีจ้าแม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: คนนี้นึกชื่อไม่ออก
1: ณเดชณเดช
3: ไม่ใช่ณเดชนะเนี่ยนรก
1: ตอนนี้นะครับผมพามาทานข้าวแช่นะฮะไม่ใช่ข้าวแช่ธรรมดาแต่เป็นข้าวแช่ข้าวแช่
3: ไม่ใช่ตุ้งแช่ยังมันตุ้งแช
1: ่ข้าวแช่ลุงแดงนี่เป็นอาหารชาววังนะนะเคยกินป่ะ
3: ไม่เคยจริงๆนะบอกตรงเลย
1: ไม่เคยเลย
3: ได้ยินแต่ชื่อว่าข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช
1: ่ข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวแช่พอแล้วงั้นมารู้จักข้าวแช่กันหน่
3: อ
1: ยขอเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง
3: ให้ครับ
1: ต้อนรับลุงแดงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: แดงจ๋า
5: คร
1: ับ ข้าวแช่เนี่ยถ้าว่าเราย้อนกลับไปเลยมันเริ่มเมื่อวันเดือนปี
3: คุณสมัยไหนกัน
5: ผมจะจำไม่ได้เพราะสมัยปู่คุณปู่ของคุณปู่อ
1: ่
5: ะ
1: โอ้โหนานมาก
5: จะร้อยกว่าปี
3: ร้อยเป็นร้อยแน่นอน
1: นี่ตัวจริงเสียงจริงลุงแดงจ๋า
5: ครับ
1: สองคนนี้ก็ยังไม่เคยทาน
3: ยัน
1: ไอ้คุณหมอคุณหมอเคยนานแล้วสอนวิธีการกินที่ถูกต้อง
5: หน้าแบบนี้ผมว่าน่าจะเคยทาน
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยจริง
5: ว่าหน้าอ่อนเหลือเกิน
1: หน้าอ่อนน้ำพวงได้ได้ข้าวแช่นี่นะวิธีการกินเนี่ยต้องรีบกินก่อนน้ำแข็งเขาจะละลายเดี๋ยวไม่อร่อยเพราะว่ามันทำให้เราสดชื่น
5: ค
1: นโบราณเขาคิดมาช่วยในเรื่องหน้าร้อนนี่แหละนะฮะอ่ะลองเลยไหม
8: ลองกินยังไงอ่ะ
5: เวลากินคุณหมอลองข้าวพร้อมน้ำเนี่ยใส่ปากแล้วก็ตักกับอย่างใดอย่างหนึ่งที่พิเศษของร้านเราเนี่ยจะเป็นพริกหยวก
1: มีไข
5: ่
1: ห
5: ่
1: อ
5: ไส้จะเป็นไส้กุ้งกับหมูแล้วก็กินข้าวกินน้ำพร้อมเข้าไปอีก
1: บอกไม่เคยกินแล้วเป็นไง
3: อร่อยอร่อย
1: ซดจะหมดอยู่เป็นการติดใจ
6: แปลกรุ่นใหญ่พาซ่าร
9: ุ่นใหญ่พาซ่าร
6: ุ่นใหญ่
10: พาซ่า
1: อายุเท่าไหร่ที่ต้องเริ่มระวังหมอ
11: มันจะมีตัวเลขครับวัยหนุ่มวัยก่อนเกษียณวัยเกษียณหลังเกษียณวัยหนุ่มๆน่ะต่ำกว่า40ไม่ต้องไปเจาะเลือดไม่มีประโยชน์วัยก่อนเกษียณคือ40ถึง55เนี่ยถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นอันนี้ให้เจาะเลือดเช็คพอ55ถึง70วัยเกษียณเนี่ยอันนี้ให้ควร
1: ปัจจัยเสี่ยง
11: มีบุหรี่สำคัญ
1: อะไรอีก
11: แล้วก็ประวัติครอบครัว
1: การกินอาหารการใช้ชีวิตอ่ะอยู่ในปัจจัยเสี่ยงไหม
11: อาหารไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีบางอย่างมีช่วยนะเช่นพวกที่มันมีสารเขาเรียกไลโคปีนไลโคปีนอยู่ในมะเขือเทศเขาก็เชื่อว่า

0: เป็นความเชื่อนะครับว่ามันช่วยลดความเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได
1: ้เป็นความเชื่อหมายความว่ายังไม่ได้มีการวิจัย
0: มันมีงานวิจัยแต่ว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ได้แบบ
1: รับรอง
0: มากก็เป็นงานวิจัยแบบเขาเรียก observational study ก็คือแค่สังเกตเฉยๆว่าคนกินพวกนี้แล้วจะลดลงมะเขือเทศสดกับมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยกับการพวกปรุงสุกดีกว่า
1: อ้าวมันแปลกดี
0: พอโดนความร้อนแล้วไลโคปีนมันเกาะจับกันแน่นขึ้นเลยออกมาเยอะขึ้นมันประหลาดดีเนาะธรรมดาเราจะแบบเออของสดๆน่าจะดีกว่าแต่กลายเป็นว่านี่มันตรงกันข้ามก็น่าสนใจดี
1: ก็ต้องไปกินแบบพวกเป็นซุปอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พวกพิซซ่า
2: อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของเกาะเกร็ดก็คือเครื่องปั้นดินเผาและผ้าสบายมอนที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยครับ
1: นี่เดี๋ยววันนี้จะให้ณพวงดีกว่
3: า
1: ณพวงมาลองปั้นดูเพราะว่าณพวงนะครับแกปั้นน้ำเป็นตัวเก่งมากนะครับแกพูดอะไรนี่เมียแกก็เชื่อหมดนะครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ชอยมาโอเค
3: ครับเอาก๋วยเตี๋ยวไหมเอาก๋วยเตี๋ยวปัดใจ
1: ไม่เอาเคยนี่เฮ้ยดูการทำมือ
3: ไม่เคยโอ้โหไม่นิ่งอ่ะอาจารย
1: ์ก็ได้อยู่
4: จับมือเดี๋ยวขอจับให้ดู
1: ตายแล้วโทษทีนะโอ้ย
3: เดี๋ยว
1: อาจารย์รบกวนตายแล้วนึกว่าเรื่องโกสคู่รักกันเหรอจ๊ะ
4: นิ้วโป้งสองข้างเนี่ยกดให้มัน
3: อ๋อได้
4: แล้วถ้าพวกก็บีบนิ้วโป้งเนี่ยนะมันจะขึ้นมาเลย
1: มันจะขึ้นมา
4: จะขึ้นนะนั่นแหละเอาละพอแล้วน้องพวงทีนี้น้องพวงจะปั้นทรงอะไรทรงแบบเขาไหมเดี๋ยวน้องพวงจะทำปากค่อยๆบีบแบบนี
3: ้อ๋อบีบข้างในให้ปากมันเล็ก
4: ให้ปากมันเล็กนี่แห่รูเล็กเนี่ย
3: โอ้ถ้าเป็นรูปเป็นร่างครับ
4: พอเป็นรูปร่างแล้ว
1: สวยดีจ้ะเดี๋ยวพาไปเล่นบ้านโฟมนะลูกเอ้ย
3: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะตัดออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเผา
4: อุ้มไปเลย
1: ปอบเลยผมอยากจะให้คุณผู้ชมมาเรียนเพราะอะไรรู้ไหมแกจะให้ทำจนทำได้เอางี้ดีกว่าแล้วขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นต่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการปักผ้าพี่เล็กทำอะไรอยู่
5: อันนี้คือปักผ้าสบายมอญค่ะ
1: คนที่อยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งจะเป็นคนมอญ
5: ใช่
1: ถูกต้องไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
1: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
5: ใช่อ
1: ันนี้คือผ้าสบายมอญ
5: ใช่ค่ะ
1: ที่คนมอญใช้กัน
5: ใช
1: ่โอเค
3: แล้วก็ต้องปักมืออย่างเดียวเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะมืออย่างเดียวเลยค่ะล้วนๆเลยค
1: ่
5: ะ
1: แล้วผืนนึงปักอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ย
5: ก็ถ้าเก่งๆชำนาญก็10 วัน
1: 10 วัน
3: ต่อผืน
1: จริงๆแล้วถือว่าเป็นงานฝีมือที่มันแบบต้องอนุรักษ์ไว้นะหมอเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดนะพวงปากผมว่า8 ปีครับ
3: ครับไม่ถึง7 ปีครึ่ง
5: อันนะพวงมาสิพูดแล้วไม่ทำ
1: นะพวงสักหน่อยสักดอก
5: อ่ะมือตัวเองนะคะขึ้นตรงนี้นะคะ
1: สักกีบแล้วกันอย่าถึงดอกเลย
3: นี่ตรงเป๊ะ
1: แค่ทิ่มทะลุมาได้ก็ดีใจแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวนะพวงอยู่ช่วยพี่เขาปักตรงนี
3: ้
1: เดี๋ยวผมก็หมอไปเดินเล่นต
3: ่อก็จะผม
1: เอาทำไมอ่ะ
3: โหจะมาอยู่ยังไงแล้วกว่าจะเสร็จก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันอ่ะ
1: เพิ่งเปิดไม่นานเองนี
6: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลย
1: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
6: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
3: เอาไหมเอาไปยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
2: รุ่นใหญ่พาซ่าก่อนที่เราจะไปเดินซ่ากันต่อกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องโรคต่อมลูกหมากกันต่อครับ
1: ต่อมลูกหมากสมมติว่าเป็นปุ๊บมันมีอะไรบ้างมีโตมีฟีบมีอักเสบมีแฟบมีอะไร
0: จริงๆโรคมันหลักๆมีอยู่3โรคมีตั้งแต่อักเสบโตแล้วก็มะเร็งอ่อนสุดก็คือต่อมลูกหมากอักเสบแต่มันเป็นตัวที่มันมีอาการมากสุดบางคนก็จะปวดหน่วงๆบริเวณใช่ตรงนั้นน่ะตรงท้องน้อยแล้วบางคนก็ไข้สูง
1: แล้วเจ้าต่อมลูกหมากโตเขาจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
0: ถ้าต่อมลูกหมากโตมากจนกระทั่งปัสสาวะไม่ได้ไตก็จะเสียได้ไตวายได
1: ้ออกไปที่ไตได้เลยเหรอ
0: มีครับเราสร้างปัสสาวะมาจากไตตกลงมาเก็บมาที่กระเพาะฉี่แล้วก็ฉี่ออกตัวต่อมลูกหมากมันขวางถ้าเราไม่ได้ฉี่ออก
1: ย้อนกลับอีก
0: ถูกแล้วผมก็เคยเจอเ อร์ด้วยไตวั

0: ฉับพลันจากการที่ปัสสาวะได้ไม่ค่อยดีจากต่อมลูกหมากโตคนนี้ก็ต้องรีบไปแก
1: ้
0: ใส่สายปัสสาวะแล้วก็ไปผ่าตัด
1: พอผ่านจากต่อมลูกหมากโตมะเร็งเลย
0: ก็จะมีแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากบางคนเป็นทั้งต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะว่าพออายุเยอะขึ้น
1: บางคนเป็นทั้ง
0: ใช่เพราะว่า
1: สองอย่างเลยเหรอ
0: มันก็เป็นธรรมดาไงครับพอเราแก่ไปไงเราก็ต้องมีต่อมลูกหมากโตอยู่แล้ว
1: อ่ะถ้าเป็นแล้วต้องทำตัวยังไง
0: อย่างแรกก็แน่นอนไปหาหมอแล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอ่ะเอายังไงดีมีตั้งแต่ผ่าตัดสายรังสี
1: ทำไมมันไปเริ่มที่ผ่าตัดเลยไม่แบบกินยาเพื่อรักษา
0: ถ้ามันเป็นมะเร็งนะพูดถึงมะเร็ง
1: น
0: ะแต่ถ้าเกิดต่อมลูกหมากโตเฉยๆเนี่ยแค่กินยากินยาแล้วดีก็จบกินยาไม่ดีก็ค่อยรักษาด้วยการผ่าตัด
1: คุณผู้ชมก็ลองดูนะว่าตัวเองมีอาการอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าตอนนอนเนี่ยมีตื่นไปเข้าห้องน้ำสักเกิน2ครั้งผิดปกตินะ
0: ไอ้นิยามของคำว่าปัสสาวะกลางคืนนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าเป็นปัสสาวะกลางคืนละเพราะธรรมดาตอนหนุ่มๆเรามันศูนย์ถูกไหม
1: แล้วมีโอกาสเสี่ยงแล้วเหรอหมอ
0: ของต่อมลูกหมากโต
1: ไม่ได้น่ากลัวมาก
0: ใช่
1: แต่ถ้าหากเริ่มแบบว่าคืนนึงลุกขึ้นมาปัสสาวะ
0: บ่อยมาก
1: 3-4 ครั้งติดกันสักเอาอาทิตย์นึงเนี่ยผิดปกติแล้วเป็นไปไม่ได้
0: อาการอื่นอีกอ่ะฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่เอื่อยฉี่เสร็จแล้วเพื่อนออกไปแล้วเอ๊ะเรายังไม่เสร็จเลยอันนี้ก็อาการต่อมลูกหมากโต
2: รู้สึกว่าจะเป็นอยู่มากเพราะปัสสาวะมันแบบกระปิดกระปอย
3: ปัสสาวะคล่องตลอดเลยครับ
2: คล่องคล่องยิ่งกว่าฉี่ก็คล่องครับ
1: นี่แม่นั่งรอครับไม่รู้รอใครเลยคุณอุ้ย
4: ครับผม
1: พี่อุ้ยร้านนี้เปิดมานานยัง
4: ประมาณ9เดือนครับผม
1: อ๋อเพิ่งเปิดไม่นานเองนี
4: ่ใช่ครับเป็นน้องใหม่ของเกาะเกร็ดเลยครับ
1: เออแต่เขาบอกว่าดังมากนะ
4: เคาะกระทะเคาะตะหลิวดังไปเรื่อยเปื่อยครับ
1: เอาเลย
5: เอาไหมเอาจะยุ่งจังเลยไม่เอาเองด้วย
1: เพิ่งเปิด9เดือน
4: ครับ
1: นะฮะจุดเด่นก็คืออาหาร
4: อาหารครับเป็นไทยโฮมคิทเช่นครับทุกเมนูที่เราเลือกมาลงในร้านเนี่ยเป็นเมนูที่เราทำทานกันในครอบครัวอยู่แล้วไม่เหมือนกับร้านทั่วไปอย่างเช่นหมูครึ่งแดดคือด้วยความที่ลูกสาวเราเนี่ยยังเล็กแล้วชอบทานหมูไอ้แดดเดียวมากเราก็เลยแต่เขาเคี้ยวยากเราก็เลยเอาเมนูใหม่เป็นหมูครึ่งแดดให้มันนุ่มขึ้น
5: ไม่เคี้ยวง่ายขึ้น
4: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ผมจะได้กินอะไรบ้าง
4: ก็มีเมนูแนะนำนะครับมีหมูครึ่งแดดนะครับมีส้มตำทอดกุ้งคั่วพริกเกลือ แล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับเดี๋ยวนะครับประเคนลงลุงหน่อยครับ
5: ไม่ใช่พระ
1: เอ้ยน่าทานโอ้โหก่อนไปมานี่ก่อนเดี๋ยวนะเขาจะร้องสอยให้ฟังนี่ไงนี่ไงเห็นไหมส่งให้เห็นไหมบอกแล้วว่าโถเอ้ย
5: นั่งเลยครับ
1: นั่งเคยร้องสอยไหม
4: ไม่เคยครับ
1: อ้าวสอนหน่อย
5: เออเงยเออเงย
1: ร้อง
4: เออเงยเออเงย
1: ได้
5: เฮ้ย
1: เดี๋ยวพอ2ทีเฮงเงปุ๊บร้องเข้าไปเลย
4: เอิงเอิง
1: อีกที
4: เอิงเอิง
5: ร้านอาหารเกาะเกร็ด
1: เดี๋ยวโทษพี่ครับลูกค้าเข้า
4: ขอตัวนะครับ
1: เดี๋ยวรีบกลับมานะเพราะเดี๋ยวน้าแกจะร้องให้ฟัง
4: น้ารอก่อนนะน้าอย่าเพิ่งร้องนะเดี๋ยวผมมานะ
1: เห็นไหมเขาให้รอเห็นไหมเอากินก่อน
5: เออกินก่อน
1: กินรอเขาเดี๋ยวเขาไปรับลูกค้าก่อนนะทำไมส้มตำนอกไปทอดเออได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
4: ครับ
1: รสชาติคุณผู้ชมมันจะเค็มอ่อนๆเหมือนเรากินฝีมือปู่ย่าตายายอ่ะ
0: กุ้งนุ่มดีครับแล้วก็หมูก็นุ่มดี
1: เปรี้ยวกำลังดีเค็มนิดๆหน่อยๆหวานบางๆอะไรเงี้ยคือสำหรับทุกเมนูเลยนะ

0: ามาเที่ยวกันสนุกสนาน
1: สนุกจริง
0: แล้วพวงนี่ผมว่าเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าไม่เคยมาเกาะเกร็ดด้วย
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยกินข้าวแช่ด้วย
1: ไม่เคย
0: นะพวงครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ไม่เคยมาเที่ยวเกาะเกร็ดหน่อยทำไมถึงจะต้องมาที่นี
1: ่ทำไมคุณถึงจะต้องมาเพราะว่าคุณไม่เคยมายังไงคุณก็ต้องมาหากว่าคุณไม่มาแล้วคุณจะไม่ได้มาเพราะฉะนั้นคุณต้องมา
0: โอ้ย
1: ไม่ก็อยากจะบอกว่า
0: ไม่เคยต่อยคนแก่มาก่อนเลยจริง
1: ๆโอ้ยอย่าต่อยเลย
0: อ้าวงี้ดีกว่าตามสัญญาไง
1: เออเลย
0: ยังไม่ได้ชอยไง
1: เลย
0: ชอยชวนทุกๆคนมาเที่ยวเกาะเกร็ด
1: เนี่ยถ้าขาดอีกแล้วงอนแล้วนะ
0: อันนี้ไม่ขาดแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยนะพวงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะลาไปพร้อมกันก่อนสามคนนะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่เดี๋ยวเอามาอีกชอบคนนี้นะเจอกันใหม่เดี๋ยวพูดพร้อมกันรุ่นใหญ่นะ
2: ครับ
0: เจอกันใหม่นะครับกับรายการ
2: รุ่นใหญ่ภาษา
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับสวัสดีจ้าสวัสดีมารามาทีวีเราก็ชื่นใจเองฮะชื่นใจแล้วก็ชื่นใจ
0: เรือจอกแล้วเว้ย
1: เรือจอก
0: เรือจอก
1: แล้วนะครับ
0: ไปเร็วๆทีเว้ย
1: นี่แกจะกลับแล้วแกก็กลับไป
0: นะร
1: ้
0: องไป
1: รายการรุ่นใหญ่ภาษาเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม
0: ่ให้กล้อง
1: ถ้าอยากจะสุขภาพดีมารายการนี้และกันให้ได้
0: ไปย่อแล้วไป
1: ชาจะไปก็ไป
0: ไปไป
1: ชาจะจะ
0: ไปย่อแล้วเรือออกแล้ว
1: หน่อยแม่
0: เรือออกแล้วเรือออกแล้วไปไปเรือออกแล้วเรือออกแล้วไปไปไปเว้ยไปเว้ย
4: รุ่นใหญ่ภาษา

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันถ้าสมมุติว่าเราไม่สมมุติกันเนี่ยนะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมุติสัจจะก็คือวันเดือนปี24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเรากำหนดว่า24ชั่วโมงคือวันนึงนะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนหรือสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับทีนี้นี่ก็เรียกว่าสมมุติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมุติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้งี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมุติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีนึงเนี่ยนะมี3ฤดูนะ3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ละฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเถอะปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีผลมีผลร้องไห้หรอกว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาหนึ่งสักนิดถึง2ขวบ3ขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีก7ขวบ8ขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเลื่อนเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบธรรมอาชีพ

ทีนี้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราเราพิจารณาดูนะพ่อแม่บอกยังขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพแล้วว่าคนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบธรรมอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทําเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทําเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้นอนเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดแล้วเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่ามันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราเนี่ยมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วต้องรู้พ้นวัยหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามวัยไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพียงความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่ามันเป็นช่วงขณะเช่นว่าช่วงขณะเนี่ยช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันสมัยก่อนนี่ทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกข์แล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์ยิ่งทุกข์ง่ายเงี้ยน่ะนะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยนะดีใจอย่างเงี้ยน่ะนั่นแหละจะได้ความทุกข์ง่ายนะทุกข์ง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกข์เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงอันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะนะเราจะพยายามให้มันฝังใจจัดเจ็ดใจแค้นว่างั้นแค้นกับความไม่ดีเนี่ยนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าหาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละไปพูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้สั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเนี่ย

เอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้นั่นนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนั่นนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนั่นนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้าอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองจิตติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยใช่ไหมนะมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทั้งทีเราไม่ชำระทั้งทีนั่นนะมันก็จะรกไงเออมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้นะอย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเออเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั่นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาในยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะเออได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะนะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายๆปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างนี้นะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านงี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดในปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกล้อนอีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะเอออย่าเรียกลูกขึ้นมามันหลอกล้อนคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วเอออย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกล้อนอย่าให้มันทำให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหอยหายอีกไงเออกลับมาเถิดวันวานเนี่ยไม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวันยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันหาดมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะนะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลูกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานำธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเออเหมือนที่ภาษิตอีสานบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเว้าแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อ

0: เอาความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อพอไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนานามานะเห็นไหมปัญหากันนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนั่นนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันจะต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นดียังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนะสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์น่ะนะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอ้ศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมารื้อพ้นอีกว่างั้นเถอะเอาสิกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดป่าริไลยกะนั่นน่ะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆเล็กน้อยเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเถอะนักเทศกับพระวินัยพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดหนึ่งเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระธรรมกถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเดินเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาห้ามท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงนั่นนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์เนี่ยจะเป็นอาบัติปาจิตตีอย่างเงี้ยเออทีนี้ไอตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอาบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำมันเป็นอาบัติปาจิตตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระอาจารย์ทำไมยังเก็บน้ำไว้อย่างเงี้ยนะมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยนะก็มาโจทย์กันเรื่องเล็กน้อยนั่นแหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าเรไรยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากันนะเห็นลิงมาอุปถากันนั่นแหละก็เลยป่าเรไรยกะคือช้างเรไรยกะชื่อเขาเนี่ยนะเนื้อปยาช้างชื่อเรไรยกะอันนี้ก็หนีจากหมู่พวกมันกันหมู่พวกทะเลาะกันมันกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้เนื้อเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยให้มีเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายที่จะกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เจ็บอยู่เนี่ยนะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบประชิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะเอาถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหา

0: ่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเรานะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะทำใจตั้งใจทำงานทำการจริงๆหนึ่งนะเออมันไม่มีคำว่าผลไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงการถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปตีอกชกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเรานี่ท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะนะเดินทางอีสุดเซนจะถอยหลังอีกคนซานั่นแหละตายตายนะคุณในข้าวหย่องวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้ไปเต็มที่เลยหมายถึงว่าการงานในทางโลกนะทำให้ไปเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็นสิบปีเออถ่ายเป็นสิบปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยหนึ่งเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลงดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยถ้ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะที่ทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆเนี่ยไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันนี่ไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆอย่างเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทาง
1: นะ
0: เขาว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเออเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานั่นนะเออทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปัจจกตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะเออไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงเงินทำชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าทำเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติ

มาที่การเทศนาปุจฉามุสัทนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวทั้งเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วท่านมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย
1: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
1: ๆครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่

0: ได
1: ้ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชาโมดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวปุรินทะ
1: ครับ
0: แปลว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนา
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวไนยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวศาสนาอ่ะพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นน่ะไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นไปโยมไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียงไปนับซะ33เสียงเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจรมิตรเสียงเป็น33เสียงให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียง
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาครับน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: โอ้บริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระวิสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้าไหม
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก
1: ่ครับ
0: และมาขอพระนามัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามองค์นั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
0: 54โกฏ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นโรงเรียนสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเชษก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านเนี่ยมีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะขายถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทวานเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจไหม
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริงๆ
1: ครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
0: ็เลยทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็เลย
0: ไม่ขาย
1: ครับไม่ขายแต่บอกว่าขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
0: ขายให้ก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่มีข้อแม้ว่า
1: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
0: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
1: ครับผม
0: เศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: ทำไมจึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเล่า
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้ไหมเศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเขาชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
1: บุญบุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: แล้วเลือกเป็นการสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พระ

0: จ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคธ
0: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้มะ
1: ครับผม
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องยุ่งเทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นมิจฉาทิฐิ
1: ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนแล้วบุญช่วยอ่ะนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขชีพรับดับร่วงไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: อ๋อแล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
0: ไปให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู่
1: ครับ
0: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะ
1: โ
0: อ้เศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีน่าทำที่กะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมนะอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เราเป็นเทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีของเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลือใครจะปรึกษาได
1: ้ก็ไปปรึกษา
0: พระอินทร์ละคราวนี
1: ้พระอินทร
0: ์พระอินทร์ท่านคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
1: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องละต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปนะฮะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา

0: ครับ
1: พ่อแม่เขาหนีหนี้จากเพชรบุรีนะเนี่ย
0: ครับ
1: คนจนนะเนี่ย
0: แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
1: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
0: ครับ
1: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
0: ครับ
1: หลวงได้ทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
0: ้ครับ
1: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันมาสมัยนู้น
0: ครับ
1: พอได้ดิบได้ดีนะครับไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
0: ครับ
1: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งเขาสงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
0: ครับ
1: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
0: ครับผม
1: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
0: ครับ
1: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
0: ครับ
1: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
0: ้ครับ
1: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวเนี้ยขอได้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
0: ครับ
1: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
0: เป็นยังไงครับ
1: สิริย้ายครับ
0: ย้ายสิริย้าย
1: ย้ายจากไก
0: ่ครับ
1: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
0: ครับ
1: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน์
0: ครับ
1: มองเห็นอสิริย้าย
0: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
1: ขอ
0: ครับ
1: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
0: ครับเศรษฐีให้ไหม
1: เอาไปสิ
0: ครับ
1: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
0: โอ้สิริย้ายอีก
1: ย้ายอีก
0: ครับ
1: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
0: ครับ
1: ปิ่นปักผม
0: โอ้ปิ่นปักผม
1: เห็นแล้วเศรษฐียายเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยปิ่นปักผม
0: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
1: เอาไปเลย
0: ครับ
1: จะแจ้งกฎให้ยายแล้ว
0: ครับยายไปไหนแล้วครับ
1: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
0: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
1: สงสัยท่านมหา
0: ครับ
1: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
0: ครับ
1: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
0: ครับผม
1: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถือพุทธเจ้านะคนนี
0: ้ครับ
1: เขาเป็นพราหมณ
0: ์แต่เกิดความสงสัย
1: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
0: ้ครับ
1: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
0: อ๋อไม่มีบุญ
1: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
0: ้ครับ
1: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
0: ครับ
1: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
0: ครับ
1: หาเสร็จแล้วพุทธเจ้าบอกเรื่องบุญคนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
0: ครับผม
1: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
0: ครับ
1: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
0: ครับ
1: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ครับ
1: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
0: ครับ
1: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
0: ครับ
1: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
0: ครับ
1: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเคยเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
0: ครับ
1: ดูสิริเป็นแต่เรื่อง

0: มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ว่าประตูใหญ
0: ่ประตูใหญ่ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
0: ้ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมมะ
1: โอ้ไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: เห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นมารากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: แต่ไก่มันปลูกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอตัวเมียปลูกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดีอะ
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวผู้มันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางาน1ขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่2
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่3
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่4
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่5
0: เกิดเป็นไก่มันตั้ง5ขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันทั้งมหา
1: ครับ
0: ถ้า5ขันแล้วก็รับรองได
1: ้มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู
1: ่ครับผม
0: 5ขันไม่หมดแน
1: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
0: ขันอาสางานพ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เด็กที่สารแนช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังแล้วเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลือกตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: กรรม
1: ครับผม
0: เราต้องนะขันอาสางาน
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
1: ครับ
0: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได้
1: ค ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: เออนั่นแหละนะนั่นขันแข็งแข็งขำไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อยากจะอยู่ใครเนี่ยอยากคุยเรื่องเศร้าคุยให้คนมาหัวเราะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม่
1: ครับ
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: เราเบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขารู้จะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เด็กคนนั้นนั่งเงี้ยพูดคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่ายคนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะอ้าวท่องยิ้มให้ฟังที่5ยิ้มคนอื่นก็ท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเนี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองคล้ายๆผีตาทพิกุลตอนเย็นๆน่ะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะคบมั้ยน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เพราะถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกกระจิกไปนะพอจิกไปเจอหนูจะหนอนลูกก็บอกพ่อเจ็บ
1: ๆเจ็บเจ็บ
0: เจ็บเจ็บ
1: ครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจ็บๆหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซ่บแซ่บที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บแซ่บ
1: โอ้แสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซ่บแซ่บนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาษาไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซ่บ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: โอ้ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่าง
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ย่าง
1: ครับ
0: เออไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็จะเศร้า
1: ครับผม
0: คุยแล้วมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเออย่าจะไปมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟากเราจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟากก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฟ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
1: ครับผม
0: เออฟ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นละเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวลำบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ้าวครับครับ
0: รุ่นสาวเราบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันขำเป็นสุขสนุกขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม แดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไร

0: ก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเข้าไว
0: ้เออขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็ช้ำมันก็ขัน
1: ครับ
0: ขันและไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวนึงอีกกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวนึงไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงขี่รถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: อ้าวมึงมีดีอะไรไอ้นี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ
0: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิถ้าจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
1: ครับ
0: เนื้อมี3ส่วนไอ้นี่มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลเว้ยเฮ้ยเป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับย
1: ัง
0: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
1: ครับ
0: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
1: ่
0: นะไปขโมยชมพู่สมผานไก่เยอะ
1: ไก่เยอะ
0: ถ้าไก่ตกกระจายสมผานตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเดี๋ยวชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะ เดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
1: ครับ
0: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พา
1: คร
0: ับไก่แล้วก็เอาไม้มาเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างไก่เสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวเท่านั้นไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงมาอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจง

0: เอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาปรากฏตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้วฮะ
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งไหม
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เออเรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
1: ครับ
0: ปุพเพกตปุญญตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: เออคนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเอามงคลสูตรในจักรสี่รู้จักจักรสี่ไหม
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: 1ปฏิรูปประเทศวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: 2
1: สอคบคนดี
0: สัพพิสุวะสังเสวะ
1: ครับ
0: 3
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และ4ปุพเพกตปุญญตา
1: 1
0: คนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ๆครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้อง
1: เป็นโจร
0: นกอะไรฮะนกอะไร
1: เข็บเต้า
0: พี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
0: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
1: ครับ
0: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
1: ่ครับ
0: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
1: ครับ
0: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
1: ครับ
0: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านอ่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
1: ครับ
0: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
1: อ๋อไม่เคยเห็นครับ
0: มันไปตะลอนไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
1: ้ไม่เคยเห็นคร
0: ับ สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้
1: ครับ
0: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
1: ไม่มี
0: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
1: ๆครับ
0: พอโตมามันก็กัดแม่มันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
1: ครับ
0: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
1: ครับ
0: เป็นกรรม
1: ครับผม
0: นี่พระการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
1: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
0: พอบินได้ป้อแป
1: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
0: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้ก็บอกให้ยมเข้าใจผู้ภาษายมมันเข้าใจ
1: ซ่องโจร
0: ซ่องโจร
1: ครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
0: แล้วเป็นไง
1: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
0: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
1: ครับ
0: ฟังภาษาโจร
1: ครับ
0: นะไอ้ถอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ถอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
1: ครับ
0: นกแขกเต้ามันจำไหม
1: ครับได้ยินครับจำไว้
0: แล้วเป็นไง
1: ครับก็จำไว้
0: อีกตัวหนึ่ง
1: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
0: ฤาษีเจอกันกระทักกันได้คำพูดที่เพราะ
1: ๆครับผม
0: เชื้อเชิญกัน
1: ครับ
0: น
1: กแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
0: พระราชามา
1: ครับ
0: ก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรไม่อยู
1: ่ครับ
0: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
1: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
0: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
1: ครับ
0: มาทำหาทำไมเนี่ย
1: ครับ
0: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
1: ครับ
0: พระราชาท่านได้ฟัง
1: ครับผม
0: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
1: ครับ
0: ก็ไปเจอนกแหกเต้าลูกวาคราวเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: พอนกแหกเต้าตัวนั้นเจอพระราชาที่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
1: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
0: โอ
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: นกแหกเต้าพูดภาษาไทยชัดมากชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
1: ครับผม
0: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
1: ครับ
0: 3เดือนครั้งนึงใช่มั้ย
1: ครับ
0: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแหกเต้า2ตัวนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
1: ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
1: ครับ
0: พระเจ้าจึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
1: ครับ
0: ทำไมล่ะฮะเด็กๆอทุชมชนชุมชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
1: ครับ
0: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไอ้คนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
1: ้ครับ
0: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
1: ่ครับ
0: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กะละที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศวาสะสอง
1: ครับ
0: สัพปริสุปัสยะ
1: ครับ
0: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่3อัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งใจของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาปริโยสาเนท้าที่สุด แห่งการแสดงพระธรรมเทศนา

มาในวันนี้อาตมาภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบทไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารถนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพนารายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิศโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศ

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสัมภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
เพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่รายล้อมเด็กคนนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำให้เขามีเซลล์เอสตีมที่ดีเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆมีเซลล์เอสตีมที่สูงและจะทำอย่างไรดีให้เด็กๆเรียนรู้ที่จะสร้างเซลล์เอสตีมด้วยตัวเองเด็กที่มีเซลล์เอสติมที่สูงจะเป็นเด็กที่สามารถยืนหยัดเพื่อตัวเขาเองได้รักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ให้ใครมาละเมิดหรือว่ามาทำร้ายตัวเขาได้และที่สำคัญคือเด็กเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองได้โดยไม่ทำให้ตัวเขาหรือว่าใครเดือดร้อนค่ะดังนั้นเราควรจะสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กๆตั้งแต่ที่พวกเขายังอยู่ในวัยเยาว์เพราะว่าถ้าหากเขาเติบโตมาพร้อมกับการขาดเซลล์เอสติมเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แม้มีความสามารถมากเพียงใดก็จะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเสียทีซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางในการสร้างเซลล์เอสติมให้กับเด็กอย่างยั่งยืนไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่บันไดทั้ง7ขั้นเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจในตัวเองวิธีการชื่นชมที่จะทำให้เด็กมีเซลล์เอสติมที่ยั่งยืนและการลงโทษแบบใดที่ส่งผลให้เซลล์เอสติมเด็กๆถูกบั่นทอนและสร้างบาดแผลให้กับเขาในวัยเยาว์และสุดท้ายพ่อแม่แบบใดที่จะสร้างหรือลดเซลล์เอสติมให้กับลูก

นิยามความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่าเด็กต้องกล้าแสดงออกบนเวทีแต่หมายถึงว่าเด็กมีความมั่นใจที่จะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตัวเองช่วยเหลือตัวเองและมีความสุขในแบบของตัวเองโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนค่ะสำหรับ7ขั้นบันไดในการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับลูกเริ่มง่ายๆตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือการที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงในขั้นนี้ก็คือเด็กเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อคุณแม่จึงเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจให้กับเขาถ้าหากเรามีอยู่จริงคือมีความรักที่มอบให้เขามีเวลามีการตอบสนองแล้วก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้นกับลูกลูกค่อยๆเรียนรู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นที่พึ่งทางกายทางใจได้และตัวเขาค่อยๆเรียนรู้ว่าตัวเองมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันเพราะว่าเรารักแล้วก็ต้องการเขาเรามองเห็นเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเราเด็กเมื่อพัฒนาการรับรู้ตัวเองว่ามีความสำคัญและมีอยู่จริงสำหรับคุณพ่อคุณแม่ความมั่นใจในตัวเล็กๆก็ค่อยๆพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกับตัวของเขาในขั้นที่2เมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เขาควรที่จะลงมือทำให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเรียนรู้ข้อจำกัดและเรียนรู้ความสามารถของตัวเองความมั่นใจในตัวเองจะค่อยๆแผ่ขยายออกมาจากการที่เขาทำอะไรได้มากขึ้นตามวัยของเขายิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้คล่องแคล่วยิ่งมั่นใจในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายไปสู่การเติบโตสู่โลกกว้างต่อไปในวันที่แม้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะบันไดขั้นที่3คือสอนให้เด็กเคารพกติกาส่วนรวมเพราะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วหากเขาเรียนรู้ว่ากติกาที่ใดเป็นแบบใดและสามารถปรับตัวเรียนรู้และลงมือทำและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆจะค่อยๆเติบโตและก็ทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดก็ยังเป็นตัวของเขาได้อยู่นั่นจะทำให้ความมั่นใจของเขาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและในขั้นที่4ไม่ว่าเด็กๆจะลงมือทำอะไรขอให้เราสอนเขาว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอความมั่นใจในตัวของเด็กๆเมื่อเขาผิดพลาดและลุกขึ้นมาได้นั่นคือความมั่นใจที่จะทำให้เขาเติบโตต่อไปโดยที่แม้ว่าจะไม่มีเราในวันข้างหน้าเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ค่ะในบันไดขั้นที่4เราจะเห็นว่าเมื่อเด็กๆผิดพลาดเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวความผิดพลาดแต่ในบันไดขั้นที่5เราควรจะสอนให้เด็กๆรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยเมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึกการกระทำหรือแม้กระทั่งการพยายามทำบางอย่างเพื่อที่จะชดเชยความผิดพลาดนั้นแม้ว่าเราจะกลับไปแก้ไขในอดีตไม่ได้แต่การที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนและพัฒนาต่อไปนั่นจะนำไปสู่ความมั่นใจที่ทำให้ตัวเขาและผู้อื่นไม่เดือดร้อนค่ะในบันไดขั้นที่6เมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วอย่าลืมที่จะสอนให้เขาชื่นชมตัวเองบ้างขอบคุณตัวเองบ้างที่ทำอย่างเต็มที่

่สำคัญก็คือเด็กๆควรที่จะมองเห็นผู้อื่นเช่นกันสอนเขาให้ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจแล้วก็มองเห็นว่าผู้อื่นทำอะไรได้บ้างในบันไดขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเราควรสอนเด็กๆว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปความมั่นใจในตัวที่มีต่อตัวเองนั้นดีแต่ควรที่จะแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นแล้วก็โลกใบนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าบันไดทั้ง7ขั้นนี้ไม่ได้มีทางลัดนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์คือคุณพ่อคุณแม่มอบความรักให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิดพัฒนาไปสู่การที่ลูกรับรู้ตัวเองและลงมือทำเพื่อตัวเขาเองอย่างแท้จริงเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นอย่างมีคุณค่าเด็กๆถึงจะแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่ความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนและสุดท้ายการที่เขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเขาควรที่จะพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้ลูกของเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวของเขาเองเราควรที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะเชื่อมั่นในตัวเขาและมั่นใจในตัวเขาก่อนเริ่มต้นง่ายๆรักเขาในแบบที่เขาเป็นและให้เขารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอในวันใดที่เขาเริ่มมั่นใจในตัวเองขอให้เรากล้าหาญที่จะปล่อยมือจากเขาไปเพราะความเชื่อมั่นจากพ่อแม่ถือเป็นพรที่วิเศษที่สุดสำหรับลูกทุกคนแล้วค่ะสำหรับแนวทางในการชื่นชมเพื่อให้เด็กๆพัฒนาเซลล์เอสติมขึ้นมาเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะในข้อที่1คือการชื่นชมอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมเมื่อเรารู้จักเด็กคนนั้นเป็นอย่างดีเราจะมองเห็นข้อดีในตัวเขาและนำมาชื่นชมได้อย่างจริงใจค่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเห็นเด็กคนนึงสามารถที่จะทำกิจกรรมได้อย่างดีกับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเราชื่นชมเขาว่าเขาทำกิจกรรมได้ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเด็กจะรับรู้ได้ว่าเราจริงใจกับเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งนั้นได้จริงๆค่ะข้อที่2คือการชื่นชมที่ความตั้งใจและความพยายามเสมอเพราะว่าผลลัพธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีแพ้หรือชนะแต่ความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆที่มีอยู่เสมอจะทำให้เขารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาและทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะข้อที่3ให้การชื่นชมในระดับที่แตกต่างกันถ้าเด็กๆพยายามมากแล้วก็ควรจะให้การชื่นชมที่มากในสถานการณ์ที่ยากกว่าก็ควรได้รับการชื่นชมที่มากกว่าเพื่อให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเขาควรจะพยายามต่อไปหรือว่าสิ่งนี้เขาทำได้ดีแล้วเขาควรจะทำต่อไปและข้อที่4คือข้อสุดท้ายเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะได้รับคำชมแล้วเขาควรที่จะเรียนรู้ที่จะชื่นชมผู้อื่นบ้างเพราะการชื่นชมผู้อื่นทำให้เขาเรียนรู้ว่าผู้อื่นทำอะไรได้ดีและการที่เขาทำอะไรได้ดีก็ควรจะได้รับคำชมเช่นเดียวกันค่ะแม้การชื่นชมจะไม่ได้ใช้ต้นทุนใดๆแต่การชื่นชมสามารถเป็นต้นทุนทางใจเพื่อสร้างกำไรให้กับชีวิตเด็กคนนึงได้อย่างมหาศาลค่ะเมื่อการชื่นชมสามารถเพิ่มเซลล์เอสติมให้กับตัวเด็กได้ในทางตรงกันข้ามการลงโทษที่รุนแรงก็สามารถลดเซลล์เอสติมในตัวเด็กได้เช่นกันค่ะซึ่งการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุไม่ว่าจะเป็นการตีการด่าทอการตะคอกหรือการปล่อยทิ้งไว้เพียงลำพังสามารถทำให้เด็กๆตอบสนองกลับมาด้วยความหวาดกลัวหรือความรุนแรงได้เช่นกันค่ะเซลล์เอสติมของเด็กจะโดนบั่นทอนได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนการลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและก็ส่งผลให้เขามีเซลล์เอสติมที่ตกลงกันค่ะข้อที่1ก็คือ fight ก็คือสมองเมื่อโดนลงโทษในลักษณะของการตีการทำให้หวาดกลัวหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินกว่าเหตุแล้วเด็กๆจะต้องเลือกว่าสมองจะตอบสนองกลับมาเช่นไรซึ่งสมองส่วนใหญ่จะตอบสนองกลับมาดังข้อที่1ก็คือสู้กลับอย่างเช่นถ้าเราตีเด็กๆเมื่อเขาทำไม่เหมาะสมเด็กบางคนจะตีกลับมาเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือการที่เขาเรียนรู้ที่จะสู้กลับนั่นเองหรือในเด็กบางคนเห็นเพื่อนชกต่อยแล้วเขารู้ว่าความรุนแรงสามารถที่จะตอบสนองด้วยความรุนแรงได้เด็กก็จะชกต่อยกลับไปเช่นกันในรูปแบบที่2การตอบสนองกลับไปจะเกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกกลัวมากๆจนไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเด็กจะเลือก flight คือหนี
เด็กๆบางคนเมื่อเห็นพ่อแม่กำลังจะตีตัวเองหรือกำลังจะด่าตัวเองเขาเลือกที่จะวิ่งหนีหรือไปหลบใต้โต๊ะหรือหาทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพ้นไปจากตรงนั้นเพราะว่าเขารู้สึกกลัวมันมากๆไม่กล้าที่จะเผชิญอีกแล้วและในรูปแบบสุดท้ายคือการนิ่งเฉยไปเลยในรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่หวาดกลัวมากๆจนคิดไม่ออกแล้วว่าตัวเองควรจะตอบสนองแบบไหนจึงทำให้ร่างกายของตัวเองแข็งหรือนิ่งไปเลยค่ะเด็กบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าช็อกเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัวสุดขีดไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือโดนทำร้ายไปแล้วหรือแม้กระทั่งการเห็นเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆผู้ใหญ่ทำร้ายกันหรือเขาเองที่เผชิญความรุนแรงสมองจะทำให้เด็กฟรีซตัวเองไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง3รูปแบบนี้ไม่ได้ทำให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีและไม่ควรทำและเขาควรทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สถานการณ์ทำให้เขาเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าไม่อยากเจอกับความรุนแรงเด็กเรียนรู้จากความกลัวเลยหยุดทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทำให้เด็กเพียงหยุดทำพฤติกรรมนั้นเพียงชั่วคราวถ้าเขาเลิกกลัวกล่าวคือเมื่อเขาโตขึ้นไปเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เขาเลิกที่จะกลัวเราแล้วเขาไม่ใช่เด็กน้อยๆตัวเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเมื่อเด็กเลิกกลัวเขาก็อาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเหล่านั้นและอาจจะทำมันรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆที่เรียนรู้ว่าการลงโทษที่รุนแรงทำให้เขายุติการทำพฤติกรรมบางอย่างเขาอาจจะนำสิ่งนั้นไปทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นถ้าเขาอยากให้เพื่อนหยุดทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาอาจจะใช้ความรุนแรงกลับไปตรงนี้นอกจากจะทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วเขายังเรียนรู้ความรุนแรงคือคำตอบของการแก้ปัญหาด้วยค่ะซึ่งกลไกในการป้องกันตัวเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากการลงโทษนั้นมักจะเกิดในเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถจะพาตัวเองออกจากสถานการณ์ได้กลไกที่หนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยที่สุดเลยก็คือการที่เด็กจะพูดโกหกเพราะว่าเขารู้ว่าการพูดโกหกเนี่ยง่ายกว่าการที่จะต้องไปเผชิญความจริงที่โหดร้ายกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเขาสอบได้คะแนนไม่ดีเขากลับบ้านไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขาสอบผ่านนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายมากๆกว่าการที่จะต้องพูดความจริงออกไปว่าเขาสอบตกและเขาต้องโดนตีการโกหกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเด็กรู้ว่าผลจากการพูดความจริงนั้นไม่ได้รุนแรงเท่ากับการโกหกออกมาและข้อที่2กลไกการป้องกันตัวที่เรียกว่าการไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวผิดพลาดเด็กบางคนเลือกที่จะตอบว่าไม่รู้หรือว่านิ่งเฉยไปเลยเสียดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแล้วจะผิดพลาดไปมากกว่าเดิมและโดนลงโทษและตำหนิแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้เด็กๆลงมือทำอย่างเต็มที่และแม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาหรือทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราควรทำคือเน้นไปที่การสอนและแนะนำแทนการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อเด็กๆจะได้กล้าลงมือทำในครั้งต่อไปข้อที่3คือการเลือกที่จะตำหนิผู้อื่นก่อนที่จะตำหนิตัวเองกลไกการป้องกันตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเด็กๆรู้ว่าถ้าหากตัวเองเป็นผู้ที่ผิดพลาดเขาจะโดนลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าหากเขาโทษคนอื่นเขาจะโดนลงโทษน้อยลงดังนั้นถ้าหากอยากให้เด็กๆยอมรับความผิดได้และรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นด้วยตัวเขาเองแล้วผู้ใหญ่ควรที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่ตัวเขาจะผิดพลาดบ้างทุกคนผิดพลาดกันได้และความผิดพลาดนั้นสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปค่ะดังนั้นถ้าเราอยากให้เด็กๆเรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงว่าเขาควรทำหรือไม่ทำสิ่งใดผู้ใหญ่ควรยุติการลงโทษที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความกลัวและใช้การสอนหรือแนะนำเพื่อให้เขาได้เรียนรู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเมื่อเด็กโดนลงโทษจนกระทั่งเกิดบาดแผลในวัยเยาว์มักจะพบว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาปรากฏออกมาใน3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเพราะว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องโดนลงโทษหรือโดนตำหนิอยู่เสมอในข้อที่2คือการที่เด็กๆจะเก็บกดความรุนแรงที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รอวันระเบิดเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้ระบายออกอย่างเหมาะสมหรือเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งพวกเขาอาจจะระบายออกอย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเมื่อเจอคนที่อ่อนแอกว่าก็จะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือแม้กระทั่งการระเบิดตุ้มเดียวโดยใช้ความรุนแรงออกมาทั้งหมดในเวลาเดียว
และข้อที่3คือการที่เขาเรียนรู้ว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะใช้ความรุนแรงนั้นกับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำและเมื่อผู้อื่นนำมาใช้กับเขาอาจจะไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นประจำกว่าเด็กคนนึงจะเรียนรู้การจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมเขาต้องลองผิดลองถูกและฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งดังนั้นในวันที่เด็กระเบิดอารมณ์ออกมาผู้ใหญ่ควรที่จะมั่นคงและสงบอย่างเพียงพอเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้วิธีการสงบและจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะในหัวข้อสุดท้ายอยากจะชวนทุกท่านมาทบทวนกันว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่กำลังเพิ่มหรือลดเซลล์เอสติมให้กับเด็กคนหนึ่งตัวเริ่มจากข้อแรกกันเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะให้ความสนใจกับเด็กหรือตามใจเด็กมากกว่ากันการให้ความสนใจแตกต่างจากการตามใจนะคะสนใจก็คือการมีเวลาให้การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้วก็ยอมรับเด็กในสิ่งที่เด็กเป็นแต่ในขณะที่การตามใจคือการที่เมื่อเด็กอยากได้อะไรแม้ว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะให้ในทุกๆอย่างเพราะเรากลัวว่าเด็กจะไม่พอใจในตัวเราข้อที่2คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การชื่นชมหรือตำหนิมากกว่ากันถ้าหากเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะจ้องจับผิดเด็กมากกว่าที่จะมองเห็นในสิ่งที่เขาทำได้ดีเด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเองค่ะข้อที่3คือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เด็กๆลงมือทำเพราะว่าเราเข้าใจว่าเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะทำอะไรให้เขาและรู้ใจเขาไปเสียทุกอย่างถ้าเป็นในรูปแบบนี้เด็กจะไม่ได้คิดหรือลงมือทำด้วยตัวเองเลยความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญหรือเราเห็นเพียงผลลัพธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมากกว่ากันตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเห็นถึงความตั้งใจและพยายามเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเห็นแค่เพียงผลลัพธ์เป็นสำคัญเด็กจะขาดความมั่นใจได้เมื่อเขาผิดพลาดหรือล้มเหลวในบางวันค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกติกาหรือว่าควบคุมตัวเด็กถ้าเราควบคุมกติกาแปลว่าเราให้ความสำคัญกับการให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำด้วยตัวเขาเองและเรียนรู้จากกติกาที่เราตั้งร่วมกันแต่ในขณะที่เราควบคุมที่ตัวเด็กตัวเราคือกติกาเราปรับเปลี่ยนกติกาตามใจชอบเด็กจะมองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาว่าทำอะไรได้ดีพอสำหรับตัวเราเสียทีค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นการสอนสั่งหรือว่าการลงโทษมากกว่ากันเมื่อเด็กๆทำผิดถ้าเราให้การสอนมากกว่าที่จะลงโทษด้วยความรุนแรงเด็กจะมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแก้ไขและพัฒนาต่อไปเราเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การยอมรับหรือว่าบังคับมากกว่ากันการให้การยอมรับก็คือการที่ว่าแม้ว่าเด็กจะแตกต่างจากเราก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาเป็นตัวเองที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนก็เพียงพอแล้วแต่การบังคับคือเราคาดหวังว่าเด็กจะต้องเป็นเหมือนเราและถ้าไม่เป็นเหมือนเราแปลว่าสิ่งนั้นไม่ดีตรงนี้จะทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าและตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เหตุผลหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้อารมณ์เด็กๆที่เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ใช้เหตุผลกับเขาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากกว่าเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ใช้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเด็กๆจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเขารู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการทำสิ่งต่างๆคืออะไรเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเขาหรือใช้ความคาดหวังใส่ลงไปในตัวเด็กความเชื่อมั่นในตัวเด็กคือการที่เรารู้ว่าเขาทำอะไรได้เราให้การวางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะทำมันได้สำเร็จในขณะที่การคาดหวังก็คือการที่เราหวังว่าเขาต้องทำได้แค่เพียงเท่าไหร่และบอกเขาว่าเขาต้องไปให้ถึงความคาดหวังของเรานั่นคือการกำหนดจากเราไม่ใช่การกำหนดจากตัวเด็กค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ยอมรับในตัวเด็กในแบบที่เขาเป็นหรือเราเป็นผู้ใหญ่ที่มักจะเปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นหลายๆครั้งเราพบว่าการยอมรับต้องมาพร้อมกับการรู้จักตัวเด็กอย่างแท้จริงว่าเขาเป็นเช่นไรและให้การยอมรับในแบบที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่การเปรียบเทียบมักจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่ไม่พึงพอใจในตัวลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างคนอื่นเราจึงใช้การเปรียบเทียบเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบใดความมั่นใจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้การเปรียบเทียบค่ะ
และก่อนที่จะเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สำคัญมากๆคือเมื่อเกิดการพ่ายแพ้เด็กทำอะไรผิดพลาดไม่ได้ดังหวังเราให้การลงโทษที่รุนแรงหรือเราให้การยอมรับว่าแม้ว่าจะพ่ายแพ้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้เด็กจะเรียนรู้จากการตอบสนองของเราว่าเขาควรจะมั่นใจในตัวเองต่อไป

หรือควรจะยอมแพ้แค่เพียงเท่านี้ถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นไรที่จะพ่ายแพ้บ้างมันเป็นเรื่องปกติเด็กจะมองว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อไปได้ในทางนั้นแต่ถ้าสมมุติเราให้การลงโทษที่รุนแรงแล้วบอกเขาว่ายอมแพ้ไปเถอะยังไงก็ทำไม่ได้เด็กมักจะยอมแพ้แล้วเลือกที่จะเดินในเส้นทางอื่นที่เราแนะนำเขาต่อไปและบ่อยครั้งมันกลับกลายเป็นว่าเส้นทางที่เราเลือกให้เขาเดินไม่ใช่เส้นทางที่ตัวเด็กต้องการอย่างแท้จริงทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าความฝันมันกลายเป็นความฝันของพ่อแม่ไม่ใช่ความฝันของเขาและสุดท้ายคือการที่เราเป็นพ่อแม่ในรูปแบบที่มีความสุขกับตัวเราและลูกในแบบที่เราเป็นหรือเราต้องการเป็นพ่อแม่ที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบถ้าเราเป็นแบบแรกก็แปลว่าเราค่อยๆเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียกันอย่างไรเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียนั้นและพัฒนาต่อไปในแบบที่เราเป็นแต่ในขณะที่การที่เราหวังว่าเราต้องเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเรามักจะคาดหวังว่าลูกจะต้องสมบูรณ์แบบด้วยตรงนี้จะกลายเป็นความกดดันที่กดดันทั้งตัวเราและตัวลูกไปในตัวว่าเราต้องดีกว่านี้และดีพอสำหรับกันและกันซึ่งจริงๆแล้วเราเพียงแค่เป็นพ่อแม่ในแบบที่เราเป็นและเป็นลูกในแบบที่เขาเป็นก็เพียงพอแล้ว

สุดท้ายเมื่อพ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกลูกจึงเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งนำไปสู่ความกล้าที่จะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะค้นหาตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นต่อไปซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันว่ากว่าเด็กคนนึงจะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้จะต้องมีปัจจัยใดบ้างค่ะ

ี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็น

เรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนัมมัสสามิ

วันนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นพลังในชีวิต สิ่งที่เป็นพลังข้อแรกคือศรัทธาความเชื่อมั่นทุกวันนี้เราอยู่ในยุคบริโภคนิยมมีทางเลือกมากก็เป็นความทุกข์เหมือนกันความทุกข์แบบใหม่ๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่ถึงวันนี้ไม่แต่รสไอศกรีมไม่แต่ยี่ห้อสินค้าต่างๆมันมีให้เลือกเยอะแยะไปเลยก็เสียเวลาเหมือนกันว่าจะจะเอาตัวนั้นดีไหมจะเอาตัวนี้ดีไหม เรามาเสริมความรู้สึกหรือว่าขาดอะไรสักอย่างเหมือนกันคือสมมติว่ามีให้เลือกสักสิบอย่างแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อดีข้อเสียแต่เราเลือกได้แค่หนึ่งในสิบถ้าเราเลือกได้แล้วถ้าเราไปคิดถึงอีกเก้าอย่างแล้วก็บวกข้อดีของอีกเก้าอย่างว่ามักจะมากกว่าข้อดีของอย่างที่เราเลือกไว้แล้วซึ่งจะรู้สึกเสียดายนั่นเองความทุกข์ในการเลือกเวลากำลังความคิดความกลัวจะเลือกไม่ถูกความเครียดต่างๆทุกวันนี้ถือว่ามากกว่าทุกยุคทุกสมัยไม่แต่ทีวีตอนนั้นมาเรียนหนังสือที่อังกฤษทีวีไม่ขาดแค่3ช่องทุกวันนี้ก็คงเป็น300เนาะยังไม่รู้จะดูอะไรดีคนก็เลยไม่ดูอะไรสักอย่างให้มันจบพอเกิดดูเรื่องนี้รู้สึกเบื่อนิดๆก็เลยเปลี่ยนใหม่ นั้นพุทธองค์ตรัสถึงศรัทธาพระองค์ก็ทรงเปรียบเทียบอย่างนี้ที่จริงอันนี้เป็นอัตถกถามึง แต่ขยายความได้ดีว่าศรัทธาเหมือนมันมีเหมือนกับเป็นเพชรพลอยอัศจรรย์ที่อยู่ในนิยายของอินเดียตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่าถ้าเอาเพชรนี่เอาเพชรพลอยนี่ลงไปในน้ำที่มันขุ่นๆ

จะใสสะอาดขึ้นมาทันทีและสามารถดื่มน้ำได้นี่คือความอัศจรรย์ของมันทำให้อะไรที่มันคุ้นๆให้มันใสให้มันสะอาดได้ทันทีนี่ อัตถกถาหมายถึงครูบาอาจารย์ที่พยายามอธิบายและขยายความของ ขยายความของคำสอนพุทธเจ้าก็อธิบายว่าศรัทธาก็คล้ายๆอย่างนี้มันทำให้จิตที่มันคุ้นๆมันใสสะอาดเห็นอะไรได้ดีในเรื่องความเชื่อต่างๆนะเชื่อนั่นมั่งเชื่อนี่มั่งมันก็ไม่เป็นพลังซึ่งผู้ที่ไม่ค่อยดูจิตใจตัวเองบางทีก็เชื่อสิ่งที่มันขัดกันอยู่ในตัวโดยตัวเองไม่รู้เลยแต่ไม่ได้พลังของความเชื่อแต่ความเชื่อเป็นพลังทำให้จิตใจผงใสมีกำลังแต่ในทางพุทธธรรมเรานี่ยังถือว่าเป็นพลังที่เหมือนดาบสองคมคือต้องมีปัญญากำกับอย่างพวกที่ก่อการร้ายหรือว่าฆ่าคนอื่น ด้วยความเชื่อในคัมภีร์ของตนอันนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนาเป็นความเชื่อที่งมงายในความเชื่อที่ขาดปัญญาถ้าความเชื่อเกิดเป็นความงมงายแล้วกลายเป็นความ บ้าคลั่งก็ถือว่าไม่ใช่ที่นี้ถ้าเป็นความเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้ว 2,500 ปีที่แล้วเป็นต้นก็จะได้ความสุขที่ได้เชื่ออะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาชีวิตในความหมายของพุทธศาสนานี่ศรัทธาในพุทธศาสนาคือศรัทธาในตัวเราเองศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์คือศาสนาส่วนมากมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอแล้วก็เป็นคนมีความชั่วอยู่ในตัวเราเยอะถ้าปล่อยตามธรรมชาติมีแต่ความชั่วครอบงำตลอดเวลาต้องพึงความเมตตาหรืออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาโดนบันดาลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีอนาคตที่ดีหลังตายทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกันแต่ไม่จำเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้โดยการฝึกนั้นถ้าคนต่างศาสนาถามเราว่าเราเชื่ออะไรเราบอกเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะละบาปจะบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดและถือว่าชีวิตที่ดีที่ดีงามที่ดีที่สุดก็ต้องมีการฝึกตนเช่นนี้ดังนั้นลองดูความแตกต่างระหว่างความเชื่อในคัมภีร์และ

ความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้และความเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันคงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่มีผลต่อวิถีชีวิตในทางที่ทำให้เกิดความดีความงามเสมอไปแต่ความเชื่อของเราในทางพุทธศาสนาถ้าตั้งไว้ดีแล้วก็ยอมนำไปสู่การทดลองพิสูจน์ที่ว่าเชื่อว่าเราละกิเลสได้ละบาปได้เราก็ต้องพยายามละบาปสิฮะเราชนะใจตัวเองได้ไหมแต่เราชนะได้แม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นการพิสูจน์ว่าทำได้แต่เราก็จะมีเหตุผลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี้เราชนะได้ไอ้เรื่องที่ใหญ่ขึ้นทำไมเราจึงจะชนะไม่ได้แล้วเราก็พยายามบำเพ็ญกุศลทำสิ่งดีงามก็ดูความดีงามในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยังเป็นเหตุผลยังเป็นการพิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนในทางที่ดีด้วยการฝึกตนได้นะก็ลองชำระจิตใจของตนฝึกจิตให้มีกำลังฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้มีความสุขฝึกจิตใจให้รู้ตัว แล้วก็ลองดูมันทำได้ไหมให้มีความคืบหน้าบ้างไหมก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราทำได้แล้วทำได้ดีไหมก็ดี นั่นเครื่องตัดสินว่าไอ้ศรัทธาตั้งไว้ถูกต้องแล้วเราเป็นศรัทธาที่เป็นพลังก็คือทำให้เราให้เวลาให้ความสำคัญกับสิ่งผิวเผินหรือสิ่งไร้สาระน้อยลงชีวิตมีโฟกัสมากขึ้นผ่องใสมากขึ้นแล้วเมื่อความเชื่อของเราอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองพฤติกรรมก็เปลี่ยนมีการลองมีความพยายามพิสูจน์ว่าเราละบาปได้ไหมบำเพ็ญกุศลได้ไหมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้ไหมเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั่วไปนะสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วอาตมาอยู่ประเทศเทอร์กีกำลังโบกรถไปยุโรปยืนอยู่ข้างถนนคนเดียวแล้วก็มียืนนานเหมือนกันจนกระทั่งมีรถบัสรถคันใหญ่เหมือนรถทัวร์จอดตกใจเลยไม่เคยไม่มีรถใหญ่ขนาดนี้จอดรับคนยืนข้างถนนอย่างนี้ พอขึ้นไปบนรถปรากฏว่าเป็นคณะเยาวชนชาวคริสต์เพิ่งไปอิสราเอลมาหรือปฏิศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์แล้วเขาคิดว่าจะคอนเวิร์ตอาตมาก็เลยรับมาธรรมานั่งเนี่ยก็มีเด็กเยาวชน 30-40 คนแย่งกันจะคอนเวิร์ตอาตมาให้เปลี่ยนเป็นคริสต์และที่จำได้ก็คือ เขาถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิไหม

บอกว่าเคยก็บอกว่าอันตรายมากนะอันตรายที่สุดควรจะหยุดนะแล้วก็เอาคัมภีร์ให้ดูคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าให้จิตใจว่างจากความคิดจะว่างจากความคิดมาลายซาตานจะเข้ามาครอบงำเขาบอกว่าถ้านั่งสมาธิจิตไม่คิดอะไรเลยเนี่ยซาตานจะเข้ามาแล้วก็จะแย่มากอาตมาก็ไม่พูดอะไรมีแต่นับหลักกิโลว่าก็จะไปได้กี่กิโลจนจะต้องลงจากรถเพราะเหนื่อยไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่มันเป็นสิ่งที่ประทับใจอาตมาว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่ว่ามีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตสิ่งที่เรารู้กับตัวเองโดยไม่สงสัยว่าทำแล้วเกิดผลดีก็ยังมีคนที่ก็มีการศึกษาเรามีความรู้มากเหมือนกันแต่เพราะเชื่อในคัมภีร์ก็เลยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่เขาจะได้รู้จักความสงบในชีวิตเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อในทางที่ผิดมันน่ากลัวอย่างนี้เขาไม่กล้าทำสมาธิเลยเพราะกลัวว่าถ้าจิตสงบนิดหนึ่งซาตานจะเข้ามากลัวมากนั้นเราก็ลองดูนั่งสมาธิแล้วเคยเจอซาตานไหมมันไม่จริงอยู่ถ้าคนมีโรคมีปัญหาทางจิตใจอยู่แล้วแล้วนั่งสมาธิจะไม่ดีบางทีก็จะทำให้อาการรุนแรงขึ้นฉันไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิเป็นแบบเป็นแก้วสารพัดนึกหรือว่าเป็นยารักษาโรคทุกประเภทเป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาชีวิตถ้าคนมีปัญหาทางจิตใจเราก็จะเน้นเรื่องการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นการรักษาศีลมากกว่าอย่างไรก็ตามมีศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ยอมนำไปสู่พลังข้อที่สองคือวิริยะความเพียรความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อทีนี้เราถ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตมาดูว่าใช่ไหมถูกไหมที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นพลังเป็นทีนี้ถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะจัดการที่จะบริหารจิตให้สิ่งไม่ดีลดน้อยลงให้สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นให้จิตมีความสงบร่มเย็นมากขึ้น สติก็เกิดขึ้น สติเกิดเพราะวิริยะความเพียรซึ่งตั้งอยู่บนฐานคือศรัทธาหรือสมาธิฉะนั้นทำยังไงเราจึงมีสติโอในชีวิตประจำวันทำไมสติมันขาดบ่อยๆเพราะเราไม่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอและที่ไม่มีความเพียรเพราะไม่เชื่อในประโยชน์ของการทำความเพียรอย่างถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติความรู้ตัวมั่งรู้กายรู้ใจของตัวเองหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่สิ่งนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นคุณหรือเป็นโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะอันนี้เราก็จะมีความรู้อย่างนี้เพราะมันเป็นพลังมากนะถ้า ถ้าขาดสติ
มันจะไหลตามกระแสส่วนใหญ่

0: สิ่งไหนที่มันกระตุ้นให้เกิดความสุขเราก็เอาเลยสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่เอาเลยอันนี้ในขณะนั้นเราไม่มีความเป็นมนุษย์เลยนะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่รฉานนะพูดตรงๆนะในขณะใดที่ขาดสติหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนคนตายคนไม่มีคุณภาพไม่มีคุณค่าอะไรฮะทำอะไรตามความคุ้นความคุ้นเคยตามสัญชาตญาณแต่เมื่อมีสติก็มีความ ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษดีชั่วเหมาะไม่เหมาะขึ้นมาทันทีในขณะนั้นเราตื่นจากหลับในขณะนั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตเราเป็นผู้พร้อมที่จะ ที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ในเวลานั้นนี่ถ้าเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ปล่อยให้จิตไปเพลินอยู่กับอดีตกับอนาคตไม่หลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสต่างๆจิตจะร่วมเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นผลของสติต่อเนื่องสติเป็นผลของวิริยะความเพียรวิริยะความเพียรเป็นผลของหรือว่ามีปัจจัยสำคัญอยู่ที่ศรัทธาสมาธิจิตตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวหนักแน่นมั่นคงเรามีความ ในความหนักแน่นความมั่นคงก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนละมัยมีความงามมีความสุข และเมื่อจิตใจมีสมาธิเป็นพลัง โอ้จะเห็นชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปมากจิตไม่มีสมาธิเนี่ยมันพลังมันรั่วมันรั่วไหลไปตลอดเวลาสมาธิมันมาร่วมเป็นที่เดียวเหมือนแสงพระอาทิตย์ถ้ามันห่างจากเราเนี่ยมันร้อยกว่าล้านกิโลนะแต่ถ้าเราเอากระจกมาโฟกัสแสงพระอาทิตย์มันทำให้เผาอะไรได้นะมันมีพลังมากพอรวมอยู่ในจุดเดียวจิตใจของเรามีพลังมากกว่าที่คิดแต่เราจะไม่ค่อยรู้พอปล่อยให้รั่วไหลออกไปที่ในที่ต่างๆแต่พอรวมเป็นสมาธิแล้วโอ้มีพลังมากเหลือเกินแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่แปรปรวนแล้วจะเป็นฐานของปัญญาเราจะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงปกติก็ไม่ค่อยเห็นตามความเป็นจริงเพราะจิตใจมันหวั่นไหวเหลือเกินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นานแล้วก็จะเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ค่อยได้เลยถ้าเราเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเหมือนการให้ยาสลบสมัยก่อนนี่การผ่าตัดมันไม่ค่อยเจริญเพราะร่างกายของคนไข้ไม่นิ่งต้องมีคนจับแขนจับขาบางทีก็ให้ดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันได้อยู่บ้างแต่มันไม่นิ่งทีเดียวไม่ได้นิ่งเป็นชั่วโมงร่างการผ่าตัดนี่ก็ หยาบๆต่อมาเมื่อมีการใช้ยาสลบร่างกายคนไข้นิ่งเป็นชั่วโมงการผ่าตัดจึงละเอียดจึงเจริญถึงขั้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ทีนี้การ การให้ยาสลบก็เหมือนสมาธิยาสลบก็ให้สมาธิแบบให้ยาสลบกิเลสหยาบๆให้จิตใจนิ่งเมื่อจิตใจนิ่งแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่วอกแวกเหมือนแต่ก่อนนี่ถ้าปัญญาเราสามารถเห็นอะไรที่ไม่มีความละเมียง ต่างๆไม่มีอคติต่างๆเข้ามาครอบงำมาปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในสังที่ดีที่สุดเพราะเห็นตรงตามความเป็นจริงถ้ามองไม่เห็นตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆไม่ค่อยถูกต้องแล้วมักจะมีโทษมีปัญหาตามมาในเมื่อเราเห็นด้วยความด้วยปัญญาแล้วจิตใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆนานาแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ก็เป็นพลังนั้นสรุปแล้วว่าศรัทธาความเชื่อในศักยภาพมนุษย์ความเชื่อในศักยภาพของคำสอนพุทธเจ้าในการที่จะพัฒนาจิตใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในความจำเป็นความเหมาะสมของการฝึกตนก็ย่อมนำไปสู่วิริยะความเพียรที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อถ้าเรามีความพยายามพิสูจน์สิ่งที่เชื่อพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนอย่างสม่ำเสมอสติเกิดขึ้นสติต่อเนื่องไม่กายก็เป็นสมาธิสมาธิแล้วเป็นฐานของปัญญาก็จะเป็นพละห้าแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าสติอยู่ตรงกลางแล้วข้อแรกคือศรัทธาข้อสุดท้ายคือปัญญาต้องสมดุลกันส่วนข้อที่สองข้อที่สี่ก็เหมือนกันต้องสมดุลกันถ้าวิริยะมากขาดสมาธิก็จะไม่สงบสมาธิมากขาดวิริยะความเพียรนะอาจจะขี้เกียจและในการภาวนาต้องหาความพอดีกันและตัวสติตรงตัวกลางที่จะช่วยปรับศรัทธาปัญญาให้พอดีกันวิริยะกับสมาธิให้พอดีกันแล้ววันนี้ก็ได้ให้ขอคิดเรื่องพลังหาข้อของพอสมควรกี่เวลา
1: ท่านธรรมยังธรรมสาธาสาภุการังสัทธามะเทสา

ิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนา

แห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15มีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่ใครนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็ความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อนหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัส

รู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปะริวารานิปะติขันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

านิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสัปปะริวารานิ

านังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

สุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรมิ

องค์ปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนีโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพ

เลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของพระเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัจฉายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัจฉายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่2ประเภทก
ก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพ

ขับจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้ว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดร นั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อน

อันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเพื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมี่ยซงอันนี้พอเรา

เริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้มันก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะเรื่องหมอซ่องนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้

0: ลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่ในทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันท์นะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้เนี่ยไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตูด
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนจีน
4: พี่ทรงนี่จะมีคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตลักทะเลนลักทะเลนนี่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นลักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอลนี่สวยนะตาคุณเหมือนตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ้าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดักชั่นแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณเติ้ลชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจะเป็นต้องทำการบ้านมากก็เลยคิดพวกมุกสดต่างนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในแง่ศาสตร์ตับเวกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
7: ่เรา100,000 บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
8: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
9: ฟังดูง่าย
7: ง่ายนะฮะ
8: แล้วในแผ่นป้ายมีอย่างไรบ้างคะ
7: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
10: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับพิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไอ้โน่นนี่ๆภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจ
0: ันแต่ไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกร

ค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ผมช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์เอ้ยมีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตามดูเนี่ยเป็นอยู่นะฮะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนักแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะในปี2003เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบพอดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าแล้วคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแบรนด์นี้ก็จะทราบก็ไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้แกรมมี่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัว PRNC แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้เราก็เลยได้หนังมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่า

0: ถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรต่อเมื่อไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกับใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
2: ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของ Home Shopping เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงนะตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
4: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังฟอร์เอเวอร์จุดไฟเติมฝัน
3: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้ได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
5: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับพวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
1: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างคนก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับ เนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านเนี่ยมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
0: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์ซึ่งผมมาจากสายงานอื่นผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
1: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่หนึ่งนะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่หนึ่งนะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝันตรงนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่หนึ่งก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนดังนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชันคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงนี้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมา2สายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่มั้ยครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
5: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนทั้งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นหนึ่งอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
6: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: แน่มันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี่ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวถึงจะเริ่มตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่าจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ไดโนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังมือชื่นชอบในลักษณะเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดเลย
7: ถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง

0: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองหมดแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนจะต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่มอสงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
1: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตนะครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
2: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์นะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
3: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่งคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงวิทย์จิรโสภิน

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากกลต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูง แม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเรายังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์

0: แพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเริ่มพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ว
0: ันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
2: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะ
0: ครับ
2: เราเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
2: แล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
2: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
2: นี่กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้2แบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็น
0: ค่ะ
2: อีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติ
0: แ
2: ล้วเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยนะยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: คร ับ
2: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟีนยังพอมีอยู
0: ่
2: ม
0: ัน
2: ก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
2: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะฮะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำนี่เป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะเนี่ยจบกันอีกการนึงคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นโรคอื่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
2: มันเป็นได้2 อย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมฮ
0: ะ
2: กินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี้ม
0: ี
2: กลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮ
0: ะ
2: อันนี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่าย
0: ๆ
2: ที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮะเป็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่2เนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่ไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปรงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอ่ะอยู่ในปากฮ
0: ะ
2: นี่มีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างหนึ่งฮะก็คือว่าคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮะ
0: คือ
2: ในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกๆไม่รู้สึกฮะแต่ว่าถ้าเป็นระยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยรุนแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
0: ค่ะ
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปาก
0: ค่ะ
2: มันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบ
0: ะ
2: นะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกนี้พวกนี้ก็จะมีการอักเสบการอักเสบนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อนหร
0: ือ
2: ว่าโรคเกิร์ตเนี่ยก็จะมีมันออกมาใช่ไหมฮะออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
0: ้
2: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่นม
0: ี
2: ก
0: ลิ่
2: นกลิ่นก็ได้กลิ่นมันหวานหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮ
0: ะ
2: แล้วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก
0: ็
2: จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น

0: แล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
1: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับมีได้ทุกวัยเพราะว่าดูว่าสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป็นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กลิ่นปากนะฮ
0: ะ
1: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
0: ะ
1: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนแก๊สไข่เน่าอ่
0: ะ
1: ก็จะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรฮะการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิศวกรเห็นว่าสมมติเรามีห้องโสกปลกนะฮะมีของโสกปลกอยู่แล้วก็เอาดิฟฟิวชันเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหตุเพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
0: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
1: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหนมาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปากคนไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราปิดปากเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
0: หลายๆคนทางบ้าน
1: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นไซนัสอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากถูกไหมฮะม
0: ัน
1: จะเกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรงั้นคุณหมอก็จะตรวจดูเลยช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมมีโรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะรู้ทันทีนะฮะแต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
0: ม
1: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลนะฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
0: ้
1: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
0: รักษาที่โรคนั้น
1: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยฮะ
0: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
1: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วย D2 ตัวนะฮะดีเนี่ยมันย่อมาจากฝรั่งครับดีอันแรกคือมันย่อจากคำว่าเดอร์ตี้สกปรกดีตัวที่2คือไดเอทไม่งั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮ
0: ะ
1: ทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
0: ู
1: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันคือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนกลางคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับแล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายหลั่งน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮะเป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเรื่องเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบหนึ่งแปรงหมุนง่าย
0: ๆอ
1: ันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟันนะชอบที่แปรงฟัน
0: สนุกกับการแปรงฟัน
1: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่จะไม่ จะไม่ทำงานได้ดีเนี่ยเด็กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบนึงน
0: ะ
1: แปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะฮะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะฮะพอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงอย่างน
0: ี
1: ้แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะมาฮะมันขวางเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ยเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกันแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันนี้ใช่ไหมฮะด้านในเราก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปรงแบบนี้อันนี้เป็นแปรงอย่างนี้ฮะแต่แปรงทีละซี่ฮะทีละซี่เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปรงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปรงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปรงอย่างนี้อย่างนี้นะแปรงทิศไหนทิศนั้นเลย
0: ค่ะ
1: แปรงด้านไหนถนัดก็แปรงด้านนี้ไปเรื่อยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปรงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปรงเป็นเหมือนนาฬิกาเราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปรงอย่างนี้เงี้ยเหมือนในทีวีมั้ยมันจะหลงหมดอ่ะมันแปรงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นก็ถูกสะอาดมันจริงไม่ใช่เราต้องแปรงเนี่ยให้แปรงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปรงเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปรงเนี่ยเรามักจะแปรงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูรายต่างๆเราแปรงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเน
0: ี่
1: ยเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วแล้วก็สะอาดดีแล้วแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อให้ยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่นานก็จะป้องกันฟันเราอ
0: ัน
1: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกมันทนไม่ได้อะมันใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮะเราก็ทำท่าแบบกุ๊กๆๆปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำรับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วเราจะเป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล
0: ้วหลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
1: คืออันนี้ก็
0: ทำพร้อมกันเลย
1: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮะที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากินปากต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรง2ครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได
0: ้
1: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขาไกลนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ย
0: ค
1: ุณหมอก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
0: ะ
1: ที่กำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟูรายมีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันด้วยยาที่ฟันมีฟูรายเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เราก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟูรายเนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100% เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงที่ฟันแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวยาที่ฟันจะเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100%เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยก็ต้องใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
0: ค่ะ
1: บาดเป็นสำคัญมากอ
0: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะสามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
0: ค่ะ
1: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติอ
0: ัน
1: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะแต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายให้ฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน้ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้น ท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยใยฟันที่ฟูรายสองนาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมือใหญ่อย่าทานจุบจิบน
0: ะ
1: แล้วท่านก็ต้องให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
0: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
1: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างๆท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
0: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงนี้นะคะแล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอค่ะแล้วก็กำ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะสิบและท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันเลย10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ค่ะ

0: สำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสูตรที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้องน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอวันต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปอะค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบังสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบังสัก2ทีสองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสัก2ตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางเราก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยนะคะจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปแล้วทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแต่ถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการ โปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: สนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคน
2: ก็จะตัดสินใจว่าอันนี้แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวัน
3: ไบสตาร์วัยเก่ารุ่นเก่าในวัยที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้นี่ก็70แล้วนะฮะ
1: กาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลง
2: คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเขาก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด

ก่อนหน้าเกษียณทำแมกกาซีนค่ะสายทีวีสายแมกกาซีนนี่แหละค่ะเราเป็นคนเลือกทำงานในสิ่งที่เราชอบถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ทำพอถึงวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโตเยอะแล้วเราก็กระโดดออกมาทำเอง

พอมาทำเองมันก็ประสบความสำเร็จมั่งล้มเหลวมั่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล้มด้วยมือเราอ่ะมันก็ยังดีกว่าที่คนอื่นทำให้มันล้มก่อนเราจะเปิดเราก็ต้องไปศึกษาหา

มันมีรสชาติของมันหรือมีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวตนของร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันเลยเนี่ยก็คือกาแฟดิฟมันจะมีเสน่ห์ตรงที่รสชาติมันจะเปลี่ยนทุกอุณหภูมิที่ลดลงเราจิบครั้งแรกกับจิบครั้งสุดท้ายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกอุณหภูมิกาแฟมันยังอยู่ที่อุณหภูมินึงอาจจะได้รสชาตินึงแต่พออุณหภูมิมันดรอปลงไปเรื่อยระหว่างทางมันก็จะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปอาจจะมีความเปรี้ยวเยอะขึ้นมีดอกไม้ตามมาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เจิ้งแต่ทีแรกการที่เราใช้เลือกใช้เมล็ดแต่ละอันเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกาแฟที่ได้มันไม่เหมือนกันมันมีความหลากหลายของรสทั้งกลิ่นแล้วก็สิ่งที่ได้ในกาแฟแต่ละเม็ดนั้นแล้วมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราเลือกหรืออยู่ที่โปรเซสที่เกษตรกรเขาทำมาด้วยเป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่สาวๆค่ะกินจนตัวดำขนาดนี้แล้วค่ะฉะนั้นด้วยความที่เรากินมาแล้ววันหนึ่งพอเราเกษียณตัวเองแล้วเรามานั่งมองว่าเฮ้ยเราเกษียณมานานแล้วนะเราใช้เงินไปทุกวันเราอยากจะทำอะไรที่มันสนุกมีรายได้ได้ด้วยได้ออกจากบ้านได้คุยโม้กับคนเพราะเป็นคนขี้เมามากเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะตอบโจทย์เราเหตุผลหลักเลยก็คือด้วยความที่เป็นมีแต่ลูกชายมีลูกทั้งหมด4 คนให้นั่งเปิดเพื่อให้เขาเติบโตกันเขาต่างมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากทำให้เขาเห็นขยายให้เขาดูแล้วเขาก็ทำตามส่งต่อค่ะแล้วเราก็ขยับตัวเองโพสิชันตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือไปเป็นคนจัดงานอีเวนต์รวมทั้งดูแลร้านดูแลอยู่แล้วเพราะเราเป็น CEO ของบริษัทอื่น

เราใช้อยู่ในบ้านทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเครื่องล็อกเราก็ใช้อยู่ในบ้านเราแค่เอาของในบ้านออกมาไว้ข้างนอกแค่นั้นเองเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครขายแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราเอากาแฟใส่ก้านชงแล้วเราใส่เครื่องเครื่องมันเป็นเครื่องอัตโนมัติมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนทุกกาแฟมันถูกมัดมือมัดเท้าเครื่องล็อกมันแรงคนกดมันไม่ได้ถูกมันถูกมัดมือมัดเท้าก็จริงแต่มันยังสามารถฉะนั้นมันก็เลยจะมีรสได้มากกว่าเปรียบได้เหมือนกับเวลาเราตำน้ำพริกแกงกะปั่นและที่สำคัญเวลาเราตำน้ำพริกแกงมันจะโดนเม็ดพริกแตกมันจะมีน้ำมันพริกออกมามันจะหอมได้มากกว่าในทำนองนี้

0: ินค่ะวันละ2แก้วเช้า1แก้วบ่าย1แก้วเป็นกาแฟดิบค่ะร้อนเท่านั้นเราเลือกได้วันนี้เรากินเม็ดกาแฟไทยเป็นแม่ฮ่องสอนดอยช้างฟูลมูน
1: สำหรับกาแฟก
0: ับ
1: ผู้สูงวัยมันแน่นอนจะต้องมีทั้งประโยชน์และมีทั้งผลเสีย
2: ใช่ค่ะโดยปกติแพทเทิร์นการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหลับยากแล้วเขาจะตื่นง่ายอยู่แล้วหลายคนยังทานต่อนะคะเพียงแต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเขาอาจจะลดความเข้มข้นของกาแฟลง
1: ค่ะ
2: เพื่อที่จะได้ไม่กวนการนอนแล้วก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ทานใกล้เวลานอนมากเกินไปกาแฟเนี่ยเนื่องจากมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพี่บอยดื่มกาแฟแบบเข้มๆหลายๆช็อตบางทีใจสั่นเนาะ
1: จริง
2: ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูโรคประจำตัวของเราด้วยถ้าสังเกตว่าเราดื่มกาแฟเนี่ยแล้วเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นผู้สูงอายุบางรายเน
1: ี่
2: ยที่เราจะต้องวัดน้ำเข้าน้ำออกเราจะต้องเป๊ะว่าคนนี้ต้องไม่ปัสสาวะเยอะเกินไปเดี๋ยวแห้งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะของพวกเนี้ยก็จะต้องระมัดระวัง
1: แต่พี่จะแนะนำยังไงดีให้ดื่มกาแฟแล้วมันมีประโย

0: มากกว่าที่เป็นผลเสีย
1: ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องรู้จักตัวเราเองก่อนรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะมีความจำเป็นไหมที่เราจะดื่มกาแฟในขนาดเท่าเดิมหรือเราต้องมีความจำเป็นที่จะต้องลดลงปัจจัยของกาแฟเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ดื่มช่วงเช้าค่ะไปจะได้ห่างจากเวลานอนตอนกลางคืนรวมไปถึงถ้าแบบเราดื่มเข้มมากเราต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยช่วงกลางวันก็จะดีกว่าลุกมาเข้าตอนกลางคืนอยู่แล้วกับอีกอันนึงค่ะที่ปัจจุบันนี้ก็มักจะเป็นปัญหานะคะพี่บอยก็คือส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่กาแฟเช่นน
0: ม
1: ครีมนมข้นหวานน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะกระทบกระเทือนกับโรคทางกายของผู้สูงวัยมากกว่า
0: ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ในข้อควรระวังในเรื่องของการดื่มกาแฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องดูที่สุขภาพของตัวเองด้วยครับอาจารย์พีชว
1: ่
0: าถ้าดื่มกาแฟแล้วควรจะดื่มตอนไหนเวลาไหนกับอะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ

มื่อก่อนนี่แบบไอ้นี่มากแข็งแรงมากใช่ฟิตมากเพราะมันใช้ยิ่งอย่างคาร์ดิโออีกนะเพราะมันออกอยู่ตลอดเวลาแล้วคิดดูเนี่ยมันใช้มือบดน่ะสมัยตอนที่เปิดร้านที่ร้านแรกอ่ะมันใช้มือบดไอ้นี่ยังจะพูดอยู่เลยว่าใครเขาบอกว่าเปิดร้านกาแฟแล้วสบายมาดูนี่ตั้งแต่หัวดำจนหัวขาวเนี่ย

0: หลักๆเลยคือขี่จักรยานค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับแขนแต่มันคือขี่จักรยานการขี่จักรยานเพราะว่าวัยนี้แล้วเรื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือหัวเข่าการขี่จักรยานจะดีกว่าการเดินเพราะมันไม่กระแทกมันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายนะเราทำทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ร่างกายมันจำได้ว่าอ๋อไอ้นี่เขาใช้กดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่เราเห็นคือการออกแรงของป้าพิมจะมีวิธีการออกกำลังออกกำลังบริหารช่วงไหล่ช่วงแขนที่มันต้องใช้
2: ถ้าเราก้มทำกาแฟแบบเนี้ยไหล่เราจะติดหน้าซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้หญิงเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อชั้นในหลายคนจะเอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีก็คือต้องยืดไหล่หน้าต้องยืดไหล่หน้ามีการยืดเหยียดค่ะไหล่ให้ครบทุกองศาจริงๆข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อไหล่ที่หมุนพี่บอยอาจจะเคยเห็นบางคนบอกให้
1: แกว
2: ่
1: งแขน
2: แต่อันนั้นก็ไม่ควรแกว่งเร็วไปเพราะเอ็นจะบาดเจ็บอีกค่ะเราก็คือแกว่งได้ค่ะแต่ว่าต้องช้าช้า
1: เพราะไม่งั้นก็จะอยู่กับ
2: ใช่ไม่งั้นถ้าเราจะติดอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วพอไหล่เรางุ้มปอดเราก็จะไม่ขยายก็ทำให้การหายใจของเราไม่ดีนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราต้องเข็นของหรือยกของเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องระวังมากในผู้สูงอายุการที่ถ้าเราต้องยกของหนักหรือถ้าเราต้องเข็นของหนักเนี่ยกล้ามเนื้อที่ประคองกระดูกสันหลังจะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกำลังที่ดีคือการออกกำลังกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและกล้ามเนื้อหน้าท้องหน้าท้องส่วนล่างเพื่อที่กล้ามเนื้อเนี้ยมันจะได้ประกบกระดูกหลังเอาไว้ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกของปุ๊บก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าจะต้องยกให้ถูกวิธีด้วยเราจะให้ย่อแล้วก็จับแล้วยกขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นก็จะต้องเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออีกมัดที่สำคัญเลยในการยกของค่ะก็คือกล้ามเนื้อหน้าขาต้องแข็งแรงด้วย
3: สวัสดีค่ะออเดอร์แล้วเหรออยู่แถวนี้เหรอคะ
4: เคยเห็นคนแก่เช็คไหมนี่แหละสาวเช็คมาแล้ว

0: คนนี้เป็นลูกค้าตั้งแต่ร้านแรกแล้วก็ยังมาสม่ำเสมอ
1: เราไม่เคยกินกาแฟดิบไงไม่รู้จักนั่นแหละเริ่มครั้งแรกเริ่มไปลองกินดูจากกาแฟน้ำส้มเริ่มมาเป็นกาแฟดิบเย็นดิบร้อนเฮ้ยแปลกว่ะเราไม่เคยเจอนะคือครั้งแรกเลยมันแตกต่างชัดเจนครับอย่างร้านนี้คือเขายึดการทำเป็นสโลบาร์แล้วก็เมล็ดกาแฟทำเองทุกตัวมีให้เลือกหลากหลายมีขั้นให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอิมพอร์ตหรือว่าจะเป็นโลคอลของไทย
2: ดื่มกาแฟดำพวกอเมริกาโน่อย่างเดียวจะชอบประเภทแบบคั่วแบบคั่วกลางกึ่งไม่เข้มมากค่ะภูมิใจในตัวคุณพี่เขาว่าค่ะไม่คิดว่าวัยขนาดนี้จะแบบจะมานั่งบดมือกาแฟจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยเคยอ่านบทความของป้าพีมาก่อนอยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนรู้จักเขามาก่อนเหมือนคนอายุรุ่นนี้แล้วด้วยเนาะเป็น energy ดีๆที่เราแบบเห็นเขาเหมือนกันใช่แล้วก็อยากเป็นแบบป้าพีมเพราะว่าดูไม่เหงาด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ชอบค่ะ
0: มันต้องเตรียมข้าวของละเพื่อที่จะเปิดร้านแล้วก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็เช้าตื่นมากว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันเดินทางค่อนข้างไกลก็รู้อยู่บ้านกรุงเทพว่ามันติดก็จะใช้เวลาช่วงตรงนั้นน่ะทบทวนดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมีกาแฟเหลือกี่ตัวไหนมีความเป็นยังไงอะไรเงี้ยมาเปิดร้านปุ๊บต้องดูว่าในร้านมีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็อยู่ยาวจนถึงปิดร้านพอได้เวลาปิดร้านเราก็ต้องเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างแล้วก็ตรวจดูสต็อกว่าวันนี้เราขายอะไรไปมีอะไรเหลือบ้างเม็ดขาดไหมแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็คั่วกาแฟแล้วถึงจะได้นอนจริงๆอ่ะเป้าหมายเลยอ่ะเงินเนี่ยเป็นเรื่องรองนะเราอยากมีสังคมใหม่ๆเราอยากเจอคนใหม่ๆเราอยากได้พบการพบปะเจอได้พูดคุยนี่คือเหตุผลหลักที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวเราก็ยังรักวิถีนั้นอยู่เรายังอยากเจอคนอยู่ยังอยากได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าก็จะตัดสินใจว่าทำกาแฟนี่แหละเพราะเราชงกันอยู่ทุกวันจริงๆมันดีนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายที่เดินมาหาเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรแค่กินกาแฟหรืออย่างอื่นอยากมาลองชิมแล้วก็อยากมาลองเชิงเราจะรับมือคนพวกนั้นได้ยังไงต่างหากมันก็เป็นอะไรที่สนุก

ะไรที่เราทําเองได้อ่ะมันดีอยู่แล้วค่ะเพราะเราสามารถกําหนดเองได้นี่ถ้าเป็นไปได้มีไร่ปลูกเองนี่ก็จะไปปลูกเองแล้วนะอย่าเสียดายว่าเรายังไม่ได้มีขนาดนั้นหรือว่าไปคุมในไร่เองได้คนกินจะรู้ว่าถ้ากินกาแฟของเราถึงแม้มันจะเป็นกาแฟตัวเดียวกันแล้วไปกินร้านอื่นเค้าก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเอกลักษณ์ของร้านนี้มันเหมือนกับมันมีลายเซ็นของร้านเราอยู่อันนั้นแหละคือสิ่งสําคัญที่สุดทํายังไงที่เราจะสามารถบอกแบบกาแฟเองได้แล้วพอมันจักจบตรงนี้แล้วเนี่ยเราไปทําไม่ว่าจะเป็นดิปเป็นชงเครื่องหรือเป็นกดจากเครื่องล็อกก็แล้วแต่นั่นคือความเป็นตัวตนของเราเราสามารถกําหนดได้เองหมดทุกอย่างเราต้องให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะมีแรงในการทำงานวันใดที่เรารู้สึกเราเหี่ยวเฉาเราก็บาลานซ์ชีวิตสิอาจจะหยุดสักวันสองวันอยากบอกเด็กรุ่นใหม่มากเลยที่เขาทำงานกันหางรุ่งหางค่ำเขาไม่เผื่อไว้เลยเหรอว่าตอนแก่ตัวเนี่ยไอ้เงินที่หาไว้ตอนนี้เยอะๆเนี่ยมันจะไปถูกใช้ตอนที่ไปจ่ายค่าหมอนั่นน่ะใช้ชีวิตบาลานซ์บ้างดีกว่าไหมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไม่แก่มั่งแล้วไป

0: สิ่งที่ป้าพิมพ์ลงมือทำเนี่ยมันมาจากความชอบก็จริงแต่มันโกออนไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนั่นคือความสุขจะไม่คิดว่าความสำคัญในการสร้างเป้าหมายสำคัญมากน้อยแค่ไหน
1: พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราพบว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตการได้ทำในเรื่องที่เรามีความสุขค่ะที่เราสนใจของพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าค่ะลดความเหงาความโดดเดี่ยวไปด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพใจของเราก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆแล้วงานอดิเรกอาจจะเป็นแค่การได้ออกไปเจอเพื่อนค่ะการได้พูดคุยกันค่ะการได้ทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขค่ะก็จะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราไม่น่าเบื่อ
0: ค่
1: ะแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยมีความสุขส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเป้าหมายมันไม่ต้องใหญ่มากเนาะไม่ต้องทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่าแค่เรามีความสุขอยู่สบายกายสบายใจในทุกๆวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันนึงได้อ
0: าชีพอยากจะบอกอะไรกับผู้สูงวัยหลายๆท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อถึงวัยนี้เราหมดคุณค่าที่จริงแล้วผู้สูงวัยมีคุณค่าในตัวเองอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ
1: การมีอยู่ของทุกๆคนเนี่ยค่ะพิชเชื่อว่าเป็นคุณค่าสำหรับสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับใหญ่ชุมชนต่างๆรวมไปถึงสังคมเล็กๆของเราเองการมีอยู่ของผู้สูงวัยทุกคนรอยยิ้มของพวกเขาความรู้องค์ความรู้ในอดีตของพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เขาแบ่งปันให้กับผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี้ยพิชเชื่อว่ามันมีคุณค่าเสมอ
0: บางทีเพียงแค่ประสบการณ์จากท่านเล็กน้อยก็มีคุณค่าสำหรับเราแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์พิชครับสุขภาพกายอาจจะเสื่อมถอยไปแต่ถ้าสุขภาพใจของเรายังดีอยู่จะไปคิดว่ามันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยนั้นมีความสุขไหมครับ
1: ผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยค่ะมาด้วยปัญหาสุขภาพกายแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วอาการต่างๆเนี่ยเกิดจากใจไม่สบายใจไม่ดีขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาสุขภาพกายหลายๆอันก็ส่งผลทำให้ใจไม่สบายได้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยเกี่ยวข้องกันเสมอ
0: ครับ
1: ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยค่ะไม่ว่าร่างกายเราจะไม่แข็งแรงหรือร่างกายเรามีโรคอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราผ่านจุดที่เรารู้สึกว่ายากลำบากเราก็จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้
2: เสน่ห์ของมาเธอร์ลอสเตอร์คือเราทำเองทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราทำมันด้วยใจเรารู้แต่ว่าอันนี้คือเราทำสุดหัวใจของเรา

0: ความสุขคือการได้ทำงานความสุขก็คือการได้เห็นตัวเองมีคุณค่าความสุขของป้าพิมพ์ก็คือการได้เห็นลูกๆเจริญเติบโตการได้เห็นร้านเป็นที่รู้จักและที่สำคัญที่สุดการได้เห็นว่าลูกหลานมีอนาคตค่ะ
1: ส่งเสริมสุขภาพดีและ good feeling ให้กับผู้หญิงอย่างป้าพิม
0: ทำอะไรแล้วมีความสุขเราทำค่ะทุกวันนี้เรายังมีความสุขอยู่กับการเปิดร้านกาแฟเราค่อนข้างเตรียมตัวว่าเราตัวเล็กๆแล้วเราทำอย่างเล็กๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเต่าช้าแต่ว่ามันคง

0: อายุเป็นแค่ตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดสำหรับป้าพิมอายุจริงกับอายุใจยังไม่เท่ากันใจยังสดใสวัยรุ่นอยู่มีความรู้สึกว่าเรายังทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะมากมายตื่นเช้ามาเราได้กินกาแฟได้ชงกาแฟนั่นก็คือความสุขที่หนึ่งเกิดขึ้นละต่อมามาอยู่ร้านมาดูแลร้านความสุขที่สองเกิดขึ้น
1: คือผู้หญิงอย่างป้าย
0: ิ่งใจดีมีความสุขมากกว่านั้นคือลูกค้าเดินมาแล้วเอาเงินจ่ายให้เรามันก็คือความสุขมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากัน

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัตถกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมตจะสโกอุชูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรีมัตสูตรเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ทบทวนข้อปฏิบัติขัดเกลาความประพฤติยึดเอาเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติให้ดำรงชีวิตด้วยความผาสุกด้วยสันติสุขอาจจะพึงบังเกิดขึ้นแก่ตนและคนรอบด้านเพราะพระสูตรที่เรียกว่ากรณีมัตถสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญเพราะเวลาที่พระท่านสวดเราเข้าใจว่าพระท่านเสกแต่การที่พระท่านสวดนี้ท่านก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติสวดให้เราก็ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งแต่ว่าพระบาลีบางส่วนนี้เป็นเรื่องของการสั่งสอนเขาเรียกเทศแบบภาษาพระพุทธเจ้าเราควรจะวิจารณ์วิจัยที่มาของแต่ละสูตรไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเพราะการตรัสคำสอนนั้นเป็นการแก้ปัญหาให้มนุษย์และบางทีไม่มีใครถามไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็จะปรารภสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทรงปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทรงนำมาชวนฟังชวนคุยแล้วก็ตัดสอนวิธีแก้นั่นแหละเรียกว่าพระสูตรต่างๆพระสูตรที่ยาวก็มีพระคาถาที่ตัดเป็นภาษาบาลีเป็นคำกลอนเอาไว้และเรื่องราวที่ยาวมากเรียกว่าทีฆนิกายถ้าเรื่องปานกลางก็มัชฌิมนิกายมันอยู่ที่คาถาที่ทรงตัดไว้ตามพระบาลีแล้วมาแปลเอาแล้วตอนนั้นก็ตัดเป็นวรรคเป็นคาถาเป็นท่อนๆก็รู้แล้วแต่ที่เราจะต้องศึกษาถ้าใครศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ววิจารณ์ได้วิจัยได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ตามวัยของตนคนนั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนมีรู้เป็นคนอยู่อย่างมีความสุขในกรณีมัตถสูตรก็เหมือนกันอาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าประสงค์ความคนฉลาดประสงค์ความผาสุกสันติสุขก็ต้องมีความฉลาดในความประพฤติคือหนึ่งสักโกพึงได้ใจกล้าอุชุอัธยาศัยซื่อตรงสุชูนะใจดีได้กล่าวไปว่าคนที่อยู่กับใครไม่ได้ใจไม่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไรในตอนที่แล้วคราวนี้คน

ใจดีมีลักษณะอย่างไรใจดีมีอภัยให้โอกาสนะรู้ว่าคนผิดพลาดได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเขาเสียใจใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนเขาเสียใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคนใจดีถ้ามีครบเป็นคนใจดีใจดีคือเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้อ่านมาตั้งแต่เป็นในหนุ่มๆมาอยู่กรุงเทพก็ไปเจอหนังสือสระภูมิคณะสงฆ์อยุธยาคือพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมาอยู่กรุงเทพมันยากลำบากจำเป็นต้องรวมตัวกันสงเคราะห์กันและกันก็เลยตั้งสระภูมิคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่าสระภูมิอยุธยาถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขาเรียกสมาคมชาวกรุงศรีในรุ่นนั้นก็มีพระผู้ใหญ่เยอะที่ท่านก่อตั้งเพราะท่านประสงค์จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันและสงเคราะห์รุ่นน้องสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มารวมตัวกันแล้วมีการประชุมกันถ้าขัดข้องกับนำตามหนังสือแจ้งไปหรือไปแจ้งด้วยตัวถ้าเกิดอำนาจก็จะมีการขอกันนี่เรียกว่าการสงเคราะห์คนที่เป็นถิ่นปิตุชาติมัตตภูมิเดียวกันจังหวัดอื่นเขาก็ตั้งสระภูมิเหมือนกันในการช่วยเหลือกันและสระภูมินี้ก็มาจะไปทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนตนเองโดยพระผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านไปด้วยมันไม่เป็นการแบ่งแยกท่านแต่เป็นการตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทุกๆปีสระภูมิอยุธยาก็จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กและส่วนใหญ่ที่อาตมาอ่านก็คือเขียนโดยพระครูพจนะโสพลวัดมหานภารามท่านชนะปากกาว่าชออิสลานนท์เป็นนักกลอนชื่อเดิมท่านชื่อชื้นนามสกุลฉันโหนอาชายาฉันโหนท่านเขียนดีประโยคแรกที่อาตมาประทับใจท่านบอกเป็นผู้ใหญ่แปดแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณยบรรทัดแรกเลยประทับใจเลยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยแปดแบบถ้าอย่างนี้ต้องท่องท่านต้องท่องท่องเพื่ออะไรเราประทับใจในคำกลอนของท่านเราเป็นผู้ใหญ่แปดแบบแล้วเราก็สำรวจดูผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนนี้กับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนรักนับถือเคารพบูชาจะใหญ่ด้วยเกียรติยศด้วยชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหรือด้วยอายุจะต้องมี8แบบก็ท่องจำแต่นั้นมันเข้าไปในจิตใจท่านมันปาจารึกในกะโหลกอะไม่มีลืมท่านตั้งแต่2519จนถึงปีนี้ยังไม่เคยลืมเลยและทวนตัวเองเสมอว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็มาช้าไปไม่รู้จักหลวงพ่อวรณภาพไปแล้วประโยคนั้นเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณมองคนยังมีการุณนะใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้คนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีมันก็ยิ้มทั้งวันถ่ายรูปก็เห็นนะใครใจดีอาตมาไปงานศพตั้งใจเตรียมเรื่องประเทศพอเห็นรูปโยมที่ตายนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าพอเห็นรูปโยมที่ตายแล้วก็อบอุ่นแล้วอายุ70 80 90บางคนจบ100แล้วถ่ายรูปใกล้เคียงกับอายุมากเพราะฉะนั้นวันที่สบายใจเพราะว่าไม่รู้จักโยมผู้ตายก่อนแต่เห็นเพียงรูปก็รู้ประพฤติกรรมของท่านและประพฤติกรรมของท่านก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านจึงมากันเยอะมาตั้ง7สายรก

สายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำสายรถเดียวกันเข้ามาสายเลือดฝ่ายข้างพ่อของแม่นะที่ใช้นามสกุลเดียวกันทั้งสองข้างเข้ามาสายรักลูกเต้าไปรักใครเขาก็มาตามสายมาสายพวกเป็นพวกกันเข้ามาสายพักเป็นสมาคมเข้ามาสายสำนักสำนักเรียนคือโรงเรียนหรือสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาสายน้ำคนแม่น้ำเดียวกันเข้ามาพวกอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการณ์ดูรูปแสดงว่าใจดีคนยิ้มง่ายใจดีเขามีคนรักท่านมีคนรักเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ้มง่ายใจดีเขาว่าเอาปากรับแขกเอารอยยิ้มรับแขกเขาว่าเปิดประตูมาก็เจอรอยยิ้มแล้วเวลาที่ไปแสดงธรรมเทศเวลาที่ไปอบรมพระนักเทศบอกจำไว้นะทันทีที่ประตูรถท่านเปิดรอยยิ้มท่านต้องเริ่มเปิดขึ้นมาแต่คนที่มารับท่านจะเป็นใครยิ้มให้พอเหมาะสมบางทียิ้มแค่มุมปากไม่ใช่พอลงจากรถใหญ่เนี่ยปากแบะเขามารับเนี่ยท่านปากแบะท่านยิ้มให้เขาปากแบะเนี่ยพอลงจากรถเนี่ยเดินไปย่างหน้าคนเงี้ยท่านท่านผู้ชมลองดูรถบางคันที่เขามีสมัยก่อนนะเขาจะมีรูปสุนัขหน้าย่นตั้งหลังรถเป็นพลาสติกท่านแล้วพ่นด้วยกำมะหยี่แล้วมีน็อตทวงคอหน้ามันย่นแล้วทำอย่างนี้ท่านปากมันย่นแล้วหน้ามันย่นนะปากมันแบะแล้วมันทำอย่างนี้อย่างเงี้ยผู้ใหญ่บางคนนะรถจะรถเนี่ยแทนที่จะยิ้มให้คนใหญ่จนปากแบะตาตกนะท่านแต่ใจเนี่ยมันถือยศถือศักดิ์ไม่ได้แสดงแบ่งปันถึงความรักความอบอุ่นให้เขาเลยแล้วถ่ายรูปมานะน่าเกลียดมากบางคนใหญ่จนปากแบะจนน่าเกลียดนะท่านใหญ่อะใหญ่จนน่าเกลียดอะแล้วไม่มีใครอยากดูรูปนะท่านเขาก็ถ่ายไปกันแหละถ่ายเพื่อเอาใจว่าโอ้ท่านเป็นบุคคลสำคัญคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แปลกผู้ใหญ่ผู้ชายมักจะปากแบะผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปเขาจะยิ้มเขาจะทักทายดีต่างจากผู้ชายเราเปิดประตูรถเปิดประตูบ้านเปิดประตูรักตะให้รอยยิ้มมันเปิดกว้างด้วยตามความเหมาะสมแก่งานว่าจะยิ้มเอาระดับไหนมันแสดงสภาพทางจิตใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีรอยยิ้มมันเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องประกาศตัวถ้าไม่มีรอยยิ้มก็เป็นเครื่องประจานตัวเราคนใจดีมันก็มีคำพูดนะที่ว่าใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้จักคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจมันจะมีคำพูดว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยวัดพระจตุพลท่านมีสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมคือพระอดีตพระธรรมราชานุวัตรวัดพระจตุพลท่านก็ยิ้มท่านไปเทศอาตมาอาตมาบอกหลวงเตี่ยครับนิมนต์เทศสงฆ์ธรรมาสงานชีพรามที่วัดท่านคนเท่าไหร่ละแกก็8-900คนแล้วท่านก็แก่ใหญ่แล้วแกถวายค่าเท่าไหร่เท่าที่มีก็แล้วกันเท่าที่มีก็แล้วกันแกจะให้ค่าเทศกับใครเทศกับองค์นู้นครับรุ่นแก่พอรุ่นเตี่ยหน่อยเห็นว่าเทศคู่กันบ่อยไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเทศกับแกนี่แหละโอ้โหรุ่นเตี่ยบางคนเรารุ่นกันมวยคนเรารุ่นเฮฟวี่เวทกับไฟเวทนางรุ่นเตี่ยนะข้าชอบเทศกับแกมันโง่ดีแกถามโง่แล้วหน้าแกก็โง่ไปด้วยข้าเกลียดไอ้คนถามแบบฉลาดเพราะแกถามด้วยความโง่ความอยากรู้ข้าจึงชอบเทศกับแกแล้วท่านก็เล่าบุญธรรมาสเล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญ
ที่ว่าการชูศรีเจริญนี้สมัยก่อนเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุตรดาเป็นพระคณาจารย์ที่ขลังมากแล้วถ้าก็มีรอยยิ้มตลอดไปดูรูปหลวงปู่บุตรดาใครมีรูปหลวงปู่บุตรดาเก็บไว้ให้ดีนะท่านนะหรือไปเปิดใน Google ดูท่านยิ้มตลอดและไปไหนนะผมน้ำมนต์ท่านกับผมแต่ถ้าจะมีแป้งผงไปด้วยใครมาหาท่านเนี่ยแป้งผมท่านบีบได้ถ้าจะแป้งป้ายหน้าให้มันหอมโรยบนหัวเนี่ยคนก็มาป้ายหน้าแล้วทุกคนก็ยิ้มหมดเพราะหน้าท่านยิ้มใจท่านดีได้เคยทราบว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก็มาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญเนี่ยเจ้าวัดวัดกลางชูศรีเจริญได้ข่าวว่าได้ทราบคร่าวๆนะว่าเป็นข้าบดีแถวๆนั้นแล้วด้วยความรักวัดก็เลยมาบวชลาขออนุญาตพัญญากับลูกๆมาบวชแล้วก็ดูแลวัดต่อมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาหลวงปู่บุตรดาเป็นพระองค์เล็กๆไม่สูงไม่ใหญ่ไม่อ้วนองค์เล็กๆพอมาอยู่เสร็จแล้วนะฮะท่านก็ไปสร้างกุฏิถวายห้ามใครก็ไปนอนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำเอาไว้ตอนนั้นหลวงปู่บุตรดาก็ยังไม่ชราภาพมากไปสร้างไกลเชียวแล้วห้องน้ำห้องนี้องค์อื่นเข้าไม่ได้เป็นห้องน้ำเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปมาตามคำอาราธนาของท่านตอนที่ขณะหลวงปู่ยังไม่อยู่ประจำนั้นกลางคืนเจ้าวาดรูปนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าบดีมกทายกวัดเนี่ยก็ถือตะเกียงไปที่ห้องน้ำหลวงปู่ตะเกียงเป็นตะเกียงอะไรตะเกียงโป๊ะเขาเรียกตะเกียงโป๊ะท่านตะเกียงรั้วไม่ใช่ตะเกียงโป๊ะถ้าตะเกียงโป๊ะมันคล้ายๆเทียนแบบนี้ท่านที่อยู่นั้นแต่มันเรียกโป๊ะถ้าตะเกียงรั้วมันจะมีเส้นลวดกั้นไว้คล้ายรั้วเหมือนรั้วบ้านถ้าตะเกียงเจ้าพายุก็จะสว่างเหมือนไฟขนาด500แรงเทียนแล้วบางทีเขาเรียกตามอะไรฮะตามยี่ห้อตะเกียงอีด้ามันเป็นยี่ห้ออีด้าซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักครับถ้าก็ตะเกียงโป๊ะไปแล้วก็หิ้วตะเกียงโป๊ะสองทางไปถึงส้วมแล้วก็หายไปพักใหญ่เชียวท่านจนพระท่านสังเกตว่าตอนหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยทำไมเจ้าอาวาสเราจึงไปที่ส้วมหลวงปู่ในว่าไม่ให้เข้าวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อไหนว่าหลวงพ่อไม่ให้คนเข้าห้องน้ำหลวงปู่ไงเวชกุฎีหลวงปู่ห้องน้ำหลวงปู่หลวงพ่อเขียนป้ายประกาศไว้หลวงพ่อเข้าทำไมบอกฉันไม่ได้เข้าอากาศหลวงพ่อไปบ่อยๆไปกับทุกคืนขอไปท่านผู้ชมนะฉันไปไหว้ขี้พระอรหันต์ท่านคิดเป็นท่านเริ่มใสท่านบอกงั้นอันนี้อาตมาสืบค้นประวัติมาแต่หลวงเตียนทลายฝ่าหลวงปู่บุตรดาเป็นพระที่ใจดียิ้มแล้วต่อมาก็มาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญแบบถาวรจนถึงมรณภาพอาตมาก็จำได้ว่าเวลาไปสุพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆเคยอาตมาเป็นพระสุพุทธาภิเษกแล้วท่านนะหนึ่งพระภิธรรมสองมติกาบสกุลสามสักหะสี่พระมาลัยห้าพุทธพิเศษทุกตำราแล้วบัตรตำราหายไปแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาไปค้นเอาคืนเอาตำราคืนในวงการพระสงฆ์แล้วก็ไปฝึกพระที่นครสวรรค์ทั้งสวดสังฆะทั้งพุทธพิเศษในชุดนั้นก็ยังอยู่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไปหมดแล้วท่านรวยไปแล้วแต่ฝึกท่านมานี่แต่เนี่ยตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีนี่เราไม่ต้องหากินท่านเพราะเขาสวดเขาซ้อมมาทุกวันไงก็บันทึกเทปคัสเซ็ตไปให้ท่านก็ท่านมาขอวิชาต่อมาก็บันทึกลงซีดีใครจะมาเอาก็เอาพระสงฆ์ข้าราชที่จะมาที่ดูอยู่นะฮะถ้าจะเอาสุพุทธพิเศษหรือตำราสวดต่างๆมันมี

11 11แผ่นทางปฏิปิทั้งหลายทางปฏิโมกปฏิโมกอะไรเนี่ยคาถาพงคาถาพันเนี่ย11แผ่นบางแผ่น3ชั่วโมงก็สวดไว้เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อเปิดตามพระต่างๆเพื่อจะได้ฝึกฝนไปวัดไหนวัดไหนก็เอ๊ะหลวงปู่บุญดามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาคลาคร่ำเพราะถ้าอายุเยอะๆแล้วมาวัดสุทัศน์ต้องมาทุกปีท่านวันเพ็ญเนี่ยหล่อพระวันเพ็ญพระกริ่งวันเพ็ญหรือหล่อเสาห้าแต่หล่อพระกริ่งหลวงปู่ดาจะมา2ครั้งคือมาวันหล่อครั้งหนึ่งแล้วเวลาหล่อพระเสร็จแล้วเขาถือว่าต้องเป็นการสวดพุทธพิเศษ3ตำรับสมโภชและเวียนเทียนสมโภชท่านก็มาให้ดึงเขาคือท่านก็มาพออายุเยอะๆแล้วนะท่านเดินไม่ไหวเขาก็อุ้มท่านมาแล้วก็เขาก็จะผ้าจีวรฮะสีออกแค่เปลือกมังคุดแล้วก็อุ้มท่านมาท่านก็มานะมาจะก็อุ้มท่านนั่งบนธรรมะท่านก็นั่งเฉยแล้วถ้าพระคณาจารย์ใหญ่สุดทำไมนั่งตรงกลางพิธีก็ต้องนั่งธรรมะใกล้ๆกับพระสวดขวามือพระสวดนี่เขาถือนะองค์ไหนนั่งปรบบริกรรมฝ่ามือพระสวดองค์นั้นเขาถือแล้วก็ต้องมีหนึ่งองค์ที่ต้องนั่งตรงนี้บริจาคพระสัพพิเศษต้องรู้เลยนะไม่ใช่พระสวดเฉยๆแล้วไปนั่งกันตรงกลางนะต้องมีหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านสวดทั้งหลายเนี่ยมันถูกไหมมันถูกหรือเปล่าถ้าธรรมะก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะเขาไปเพื่อพรีรีฮีทเนี่ยเพื่อจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มองค์ท่านเล็กๆถึงเขายกเวลาเสร็จงานเขาก็ยกอุ้มท่านลงไปเข้าห้องน้ำท่าที่ไหนแต่มาเขาไม่ทราบท่านรู้ที่ท่านฟังว่าหลวงปู่บุญดาถ้ามีคำพูดอยู่คำไม่เป็นไรพอดีแล้วนุเตียท่านกับทำปะเพราะท่านคารุพลท่านนี่ขณะนุเตียถ้ากับนุเตียคารุแสดงว่าใช้ได้เพราะนุเตียเคยเป็นอะไรอดีตในคณุการสมเด็จสังฆราชวัดเพชรตุพนมาเนี่ยคือสมเด็จสังฆราชปุ่นปุณณสิริก็ถือว่าท่านดังใช่ไหมท่านแล้วพระท่านก็ปกครองอยู่แถวนั้นเจอหลวงปู่บุญดาท่านไปกราบด้วยความเคารพนอบหลวงเตียบอกถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตียท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื่อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี้เขาพ่อจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไหมไม่เป็นไรพอดีอะไรเขาทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวยขึ้นบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้น

คลมคลมคลมคลมคลมคลมคลมคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เขาบอกหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบและใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะปฏิจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีกรุณาตั้งความกรุณาคือคิดจะเมตตามีความกรุณาต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่าน

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึง